0: ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
1: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
0: ด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
2: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่องฟรอดเรื่องสแกมเหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหาเนี้ยในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration ครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุมโบแบงค์ไอเมฟในปีนี้นะครับ
0: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
1: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ อสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณ านเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
4: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
12: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวีโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
4: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่น นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคาลินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่า

0: เกมนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์ก Open 2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14 การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสุขประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า

0: 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
1: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอรกัญญาคะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
8: ค่ะคุณอรกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMFWorld Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะ
8: ค่ะ
9: ซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
8: ค่ะ
9: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่
8: ะการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
8: คะ
9: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่งมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
8: ค่ะในการประชุมค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะเนื่องจากการเป็นต้องภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ ซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
8: คะ
9: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะ
8: คะ
9: แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น Connector Economy หรือ Trusted Hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะ
8: คะ
9: ก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
8: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
9: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการช่อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
8: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
9: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ Financing a Resilient Green Economy ค่
8: ะ
9: ซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น Host Economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะ
8: คะ
9: ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
8: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
9: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะ
8: คะ
9: นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
8: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
9: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
10: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโด โดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9 นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
11: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งก
12: ็
11: วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
10: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
13: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซีเรนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการดูจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
10: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
15: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนและรอบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
12: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงก์แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
15: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
16: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
15: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
17: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
18: ที่นี่ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เจอรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยก็จะได้ประโยชน์ในหลายทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็ไม่จะเป็น 50,000 เป็น 78,000 เมตรแล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การ บริหารจัดการน้ำ
17: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงด้วยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวงดีอีได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโลจนพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
20: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้เนี่ยมันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนนึงซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
19: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกส์ของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
21: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีหัวข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
19: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
23: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
24: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิแน่อาดิมาโยหานาลูอายองเหนือเกอแน่โยเยบอนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโอเอแน่อุงควตาโอดาเลมิแน่นึมาเหนือสาวแน่วอจ้อจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจ้อนาลูเหนือเกอแน่โยเยบอชอนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซูก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กูยาเอออายุยูโฆษณาบีเกมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาหอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายีเนียวมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
6: โอ้พูดได้จ้า
7: โอ้พูดช็อปเปอร์
6: เมื่อสงค่า
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: ตัวดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

อุสาพออุดุธรรมะเดอะเยนี้มีของยายกานาลุเนอรอเยเนเยเนียวนิมสอนะขอนี้จอนเจอสุนนังงานเกล้าแม่เดเยเนเดวันพุธงานงานเนเยนี้เธอมีแน่รอเยเนียวนิมสอนะงานแน่อายุเชื่อเหมือนไอที่ขอรู้เออจะดามาเดเยเนเดเฮก้า มีอ้วนดวงจอแน่เยนี่ในทนจุฬาออกมาเยนี่เหรอก็มีอ้วนดูนะขอเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แล้วคูกันแน่เดเยเนี่ยเดนิยมเลยคู่เถอะนะขอนี้สวทเชียงใหม่และแม่แน่เยนี่เราสวทเชียงใหม่แน่ ที่เขารู้ว่าจอดามาเย็นเนี่ยหรอเออเย็นเนี่ยจอนาลูชาเทนเนนะฮะลาหลัวหรอมาข้อป่าฮอนเนอร์เฟซบุ๊กป่าแล้วนะฮะเนี่ยแม่เดียเย็นเนี่ยเดมาข้อก็ดูนะขอนี้ AM ที่พะเอือยาสิเชโกกิโลเฮิร์สรอเย็นเนี่ยฮอนเนอร์เฟซบุ๊กป่าเนี่ยนะรอเย็นเนี่ยเถอะแน่ชมเนี่ยนะสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์สแล้วคู่พอปันเนี่ย นะฮะอย่าแม่เย็นเนี่ยร้อนยิ้มสวยเหรอกาเฟซบุ๊กปันเนี่ยเราเนี่ยนะฮะเราขอไอจีมีกาจ้องอ่ะเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดมีแน่รอนะเอาเนี่ยนะฮะรู้นะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เออเธอจะอย่าแม่เย็นเนี่ยอยู่กันนะรู้ยากเกิดไปหรอเออยิ้มสวยเหรอกาเย็นเนี่ยทนเจอร้อยเนี่ยถ้าก็ขอตัวละตัวเลยงานนั่นก็ละค่อยร้อนถ่ายร้อนเลยเย็นนี้ เดือดขาอันนั้นเนี่ยพังงานเลยแล้วแล้วหัวร้อยเนี่ยที่เบี้ยงงานเลยร้อยดูเจ้าในชีเบี้ยงมาชิงง่ายเย็นเนี่ยเธอมีแน่ร้อเออนิ้มสออ่ะเดือดขาอันนั้นมันยังไอ้เนี่ยอันเดียขอเนี่ยเย็นนี้มาข้อความมาเอฟเฟกต์บัวไปมาไอ้หน้าหลุนนะขอเนี่ยขาอันนั้นก็เจงอ่ะก็น้องงานเลยแล้วชิงยาเจ้านะขอเนี่ยเธอก็เฟซบุ๊กไปในขอเนี่ยบุ๋งหลานยาแต่ง่ายขั้นโอ้ก็พอเนี่ยจัดโดนเนี่ยมาเดียเย็นเนี่ยเดเออเธอมีแน่ร้อเออ เงี้ยเงี้ยอะไรเงี้ยแม่เราบุ๋งอะไรเงี้ยแม่เย็นเงี้ยกังอันนั้นกาละคือรอชิบิวงาเดย์เย็นเงี้ยเดย์ถึงมีอะไรรอเงี้ยยิ้มอดัมเบลเหรอนะขอเนี่ยอันนอไทยอันนอจอมแม่เนี่ยมาเดย์เย็นเงี้ยเดย์เงี้ยยิ้มสองก้าเย็นนี่นะทนเจอรอไทยอันนั้นอีนาวันพุธแล้วไงเย็นเงี้ยรออันนอนะอันนอเชื่อบาลาสีน่ารอตุลาคมแล้วคู่สิเด อ่ะโหนะขอเนี่ยหนีพังอายะโกเชื่อเวงาเดเยเนี่ยเดมีเนาะนะขอเนี่ยขอนานะอันเนาะชาลาเยเนี่ยราชการปามอยู่มุ่งดูอยู่กันนั่นลูกนาจีอะเดเยเนี่ยเดแล้วขอเนี่ยอินเนาะนะรอเยเนี่ยเธอราชการอันเนาะแม่เยเนี่ยที่ไม่ได้เยนี้ราชการมาอุ่งดูเยอะลัวอย่านะขอเนี่ยอินยาล้านยาเมเดอำเภอมาเอออบต.เทศบาล ธนาคารโยกานาลุลอยเยี่ยอินยาละเนี่ยไม่ได้เยี่ยเดอ่ะก็เลยมันถ่ายจะไหมเยี่ยขั้นโอเยี่ยเดียวจะกับแอร์การเนี่ยพักเออรอเยี่ยรัฐบาลปากก็ก็มาเอเยี่ยก็ต้องช่วยก็ก็มาเอแล้วเลยเยี่ยนี้จะมีในเยี่ยอ่ะขั้นว่าจะกับแอร์การตอนเนี่ยมาไอ้คนนี้ก็ตัวช้าเพราะเนี่ยไม่อยากบินนะฮะดามินะยอมยานอมไม่อยากเงี้ยเกอรอเยี่ยเดียว ก็มีอ้วนดูนะขอเนี่ยมาข้อป่าข้อเนี่ยรอเฟซบุ๊กป่าในเย็นนี้ในทันจุนมาดียอนอนาลุเดแล้วรอเย็นเนี่ยเธอมีแน่รอเย็นนี้เถียนะเธออยู่ฮะรอโฆษณาเอเธอก็พอในบิดดมหมอนะขอนี่เงี้ยช่องเลยเนี่ยแม่เดย์เย็นเนี่ยเด็กการโฆษณาเอเธอนะขอเนี่ยอยู่ฮะเนี่ยมั่วเช่าเจมยองเจโลแล้วรออ่ะช่องบิกาเกอร์เอเยอร์ก็ดูเดย์เดี๋ยวจะดูรู้ดูงานในเย็นนี้ อ๋อโลเลยนี้ได้ยังตัวเด็กบิการ์ล่ากันหนาวดูโลแล้วรอเย็นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงดูจอดนะขอเนี่ยรอเฮ้ยก็พอในบีพอนตัวหมอเมียเลยเฮ้ยก็พอในบิงเงี้ยตัวหมอเมียเลยมีคนตัวนี้ก็เกี่ยนเลยรอเยอะเจียมาเจียงเลยรอเย็นเนี่ยเยอะเจียมาเจียงอาคามิเชอร์เลยแล้วรออาคาเมียเลยแล้วรอเออมีคนตัวนี้บิการ์ดูยังเนี่ยเงาเกือบเยอะแล้วหมอเมียเลย แล้วนะเราเลยเย็นนี้เหรอก็พอเนี่ยบีจะกับเอ็กซ์ก็โดนในยามแม่เดย์เย็นเนี่ยเดย์แล้วขอเนี่ยยองเงี้ยแล้วมังเงี้ยเย็นเนี่ยเราอย่างเงี้ยแล้วมังเงี้ยเดย์บลาสิเพื่อยาเจียเย็นเนี่ยขอเนี่ยเท่านั้นเออจิมยาแล้วขอเนี่ยมังเงี้ยเย็นเนี่ยเหรอ
เฮก็พอเงี้ยช่องเลยนะแม่รอยเนี่ยเออพอเนี่ยงาอาคามิชิออนโดเฮรออ๋อเฮก็พอเนี่ยวิดีโออีหมดเนี่ยเลยชอบบีอาเดียคาบีเลยหมดเมียเลยแล้วน่ารอยเนี่ยเธอก็เนี่ยอันนี้บาดเจ็บจริงอ่ะบาลาติเซียอาจจะดูจะงั้นก็ดูงั้นเลยแล้วรอยเนี่ยงั้นจะพอโลอาจจะมีตัวพอโลแล้วขอเนี่ยน่าหาเลยเนี่ยเงี้ยช่องเลยยังไม่ได้เยอะเนี่ยเด็กอาคามิช่วยแต่มันก็ร้อยเนี่ยจะตัวโตอาคาเนี่ยอ๋อโลเดี๋ยวนี้เด็กอะไรก็คนนั้นพี่น้าดูโลจีบียาดูโลยังมีอาจจะยังอะไรนิ่มนับบล็อกกาแฟหุ่มมาอ๋อโลแล้วเราเลยเนี่ยมีคนเดินบีกาดูอีหมอนะล่ะเนี่ยช่องเลยยังไม่ได้ก็มาเข้าหมอนะขอเนี่ยร้อยเนี่ยเจ้ามาเมื่อเราคุยแต่มันก็ยี่ห้าเมื่อแต่มันก็ลำปางแต่มันก็ไทยมีคนเดินมามีของคนนี้เรามีของคนเนี่ยกักเกออีเมะไอ้เนี่ยเฟบูอปาแม่งจะมีคนเดินในสัญญาฮัจจากกักเกออีเมะเดียเนี่ยเดียแต่มีเนี่ยรอที่อันนั้นยุสุและพอเนี่ยยุหะอยากจะข้ามมาชิญงานสิเลงานในเมืองอันดูเล

阿好，你怕我养我吃我眼红的眼尿的，阿的台米好上怕阿的内容那就干提高了，莫打我打了阿能，吃了我眼尿他米奶了眼尿，有咩个会眼能了 ？TV 好吧，那么爱么好吧，那么爱要这个爱个多年呢。也是娘娘唔敢拍了咯，老人家个牛老爷牛，阿对，那老人家讲的讲话怕做咩的，那老爷牛也是娘咪呢，老爷爷你，阿只咪呢个咧，可能可能咪个老爷牛阿对，那他做下咩？阿对，他做做咩？阿对，他做下老阿做咪可能跟你的爷爷的，阿要上怕个大佬呢，上怕死吃火边呢，个路呢老爷牛阿对嘛个度咧接呢。有咩子？唔拉沙拉，爷爷阿对嘛？台车下个多，对嘛？那台车下个多咩？咯，你们就说把门打烂，伢呢？伊门打烂，伢呢？唔就好多把门打烂，伢呢？空间咩就缺呢？真多年呢，阿对用车板呢拉个爷爷咯？听咪啦？有个啦，咩就缺？后个呢？个啷个呢？有咩个？牛咯，爷牛牛的爷爷的，那个哪块呢？还吃火边拉个爷爷，伊能红个呢咯？ที่น้องโขกันนี่และก็น้าร้อยขวานี่อายุกือร้อยก็เงี้ยว่าที่ย้อมแบบเงี้ยเย็นนี่จะวานารู้เหรอเธอมีเนี่ยร้อยเงี้ยจะล้างเงี้ยรัฐบาลป่ากระดูน้าเดียเงี้ยเดียเธอก็เนี่ยเธอเงี้ยเนาะเราเคยเราเธอเงี้ยเนาะน้าขวานี่อยากหืออันเนาะเล็บเกินไงเราอายุเดือดสัมผัสเราราชการที่เก้าไปปีเหนือก็กระดูเดียแรงงานในเย็นนี้เรามีเนาะนะขวานี่อีกชัวป้าแม่รัฐบาลป้าแม่อยู่บ้านมิสิเราอายะยาดำในเรื่องแม่เราเย็นเนาะยองเนื้อเกิดกระดูเดลายแม่ก็มีคนตัวเนาะยาจังดาแม่เดเย็นเนาะเดที่มีเนาะเราเย็นเนาะมีเนาะกระดูเนาะเฮมีเนาะเราเย็นเนาะนานเนาะงาเดแล้วเย็นเนาะเรามาสิญญาเดินนะขวานี่ยาสิญญาพายแล้วเนี่ยจะกะเอ็กะโดนเนาะเลเดเย็นเนาะเดหัวหน้าขวัญยืมอันเนาะก็ล่าล้วนลอยเงียบเนี่ยดันเลยเงียบมิเนลอยเงียบมิเนาะนะเงาเออมาตัวไว้ก่อนนะนะอันนั้นฉลังเงาเล่แล้วน่ะหัวการหัวยามละคุยนะขวัญสมบูรณ์ยอดดูรอสมบูรณ์ยอดรอเลยปิดเทอมรอวันนี้ยานะอันยามะฉลังแม่เงียบฮะเจ้ามาเมื่อละคุยนะลอยเงียบเจ้ามาเมื่อละคุยนะหัวจ้อรอที่กันนะสมบูรณ์จะดูพังไม่ได้เย็นเยอะเด้สมบูรณ์จะดูพังก็แล้วไหมไอ้ขอเนี่ยหลายเนี่ยปะรอหลายเนี่ยปะอยู่ก็อยู่นะเจ้าล่างยังเขาผิดแถวเด็กขอนี่จ้อสิเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยรอมีเนาะนะงานเนี่ยอะไรรอบาอภิบาลเนี่ยนั่นตาเปล่าเลยเนี่ยจ้อเลยรอเนี่ยจะสามารถดูงานแล้วละรอจะสามารถดูงานแล้วไอ้มีเนี่ยมีเนาะหัวเนี่ยอุดาเลมางานมาดูนะเดี๋ยงานงานเนี่ยอะไรจะก้าแต่การเลี้ยงของเงือจะสมัครด้วยด้วยงานเลยแล้วขอเลี้ยงของเงือลอยเงี้ยน้าอุดาเลี้ยน้าขอเนี่ยแต่การงานเงี้ยอาลีน้าขอเนี่ยอุดมดโดยล้อแล้วงานเนี่ยอุดนั่นยาและเอล่ะรอไปเยอะพายแล้วน้าอุจิพอรออุจิพอมดโดยล้อสาถึงมิเนี่ยรอยเงี้ยมิเนาะน้าขอเนี่ยวันนั้นอันนั้นงาล่ะรอหัวยาวรอหน้านัวเทล่าชะล่าก็กอดยาแล้วจะสมัครโดนีสัญญาเลยและนะง่ายเนี่ยมาเลยย้อนลุอินยาแม่เดแล้วก็ขอเนี่ยเงี้ยเนี่ยล้อเทล่าชะล่านะอินยาแม่เย็นยาล้อเธอมีเนี่ยล้อเนี่ยมีเนาะนะขอเนี่ยก็หัวยาล้อโรงพยาบาลแม่สวยล้อเนี่ยแม่สวยหัวยาแบบอาภูบาลน่ะโรงพยาบาลแม่พี่เลยแต่ขวายเนี่ยล้อแม่อาภูบาลน่ะแม่พี่เราขวายมีเนาะล้อเนี่ยอันยุขอแม่พี่แบบยังไงขอเนี่ยหัวยาชมยามามานี่นะขอเนี่ยโรงพยาบาลแม่สวยและงานเทเย็นยาล้อเธอก็เสียเนื้อรอเอื้อเนื้อรอหมอเนี่ยปีกุขอเลยมาน่าเพื่อไม่หูนะขอนี่อนามัยเลยเนี่ยจะอย่าจะอย่าจะมาเหมือนดาราเงาเลยเสียขาเลยมาหมอและเนี่ยมาเธอก็หัวยาวเกินน่ารอน่าเธอก็หัวยาวเกินยาล่ารอเย็นเนี่ยเออจะสามารถดูงาเลยเลยรอน่าหางเงาทุเรศเนี่ยมาอุดหนุนน่าฉางงานแล้วรออยากขอยาข้าแม่เนี่ยยามีเนี่ยรอเย็นเนี่ยที่มีเนี่ยรู้เนี่ยยาล่าเออตัวไม่สีจะไม่กูหออีเดแล้วทุกเอล่ะหมอรอเย็นเนี่ยสีกูหอจะไม่เนี่ยกูหอก็ตุงะแล้วขอนี่ยุ่งเฮยามแล้วขวายังก็ยามเราเช็คก่อนขอยามยานี่จ้อแล้วไงเย็นเนี่ยเราเทมิเนี่ยขันอ๋อเองเธอเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เลยที่ปวดช่วยเช็คหออีเดแล้วทุกเอ็งงานเทเย็นเนี่ยหมอหอบปากรอเทมิเนี่ยรอเย็นเนี่ย
tega nga nye li se ane lo jaga tega chi go do ne go ho yi du yi ne lo go ho yi me go ho yi na kho ni go si go ho he do la nga de le na kho ni mo jo ga ti po phale ane mo ne pha bi kho le na mo kho nge na le cho che kho nge na le lo yi nyo tega si te lo le nya cho me le khao le khu nga lo yi nyo อาจจะข้ามมึงอ่ะเดแล้วละหมอนะรออีเนี่ยไอ้ขอเนี่ยเกล็ดเลือดแล้วคั่วพะยังอ่ะสิเนี่ยรอเกล็ดเลือดทั้งหัวนั้นว่ามาสิล้างอ่ะสิมึงว่ามาสิล้างอ่ะสิแล้วรอนะคนว่างาหมอเนี่ยรอถึงกาเนี่ยถึงกาเนี่ยรอไม่เลือกขาวถึงจะข้ามมือมีเนี่ยรอแค่เลือกออกเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาสิงาเลยเขาเลยมือพะมาสิล้างอ่ะสิเจนั่งอ่ะที่ดอนนะฮะอันนี้เรามาพูดเราคุยอ่ะรอแต่ก็เขาเลยออกหน้าชั่วหาด้วยเมลูแล้วนะฮะแล้วล่ะงานไปเลยแล้วงั้นขอดูมาชิญญาเดมอเดแล้วล่ะอีกข้อมายาจอมีเนี่ยแล้วเนี่ยแม่ขอเนี่ยยุ่งยาหอมยาหม้อหลงนั่นว่าที่ไอเราเขาเราเปลี่ยนจ้องงานจีรามายากาสิเดแล้วคุณรู้ว่าเนี่ยมาล้อเย่เนียวที่มีเนี่ยล้อหม้อหน้าอันนี้มุฟ้ามาชิลามีเนี่ยล้ออันนั้นเชิงอันนั้นที่พบพระเดชที่พบพระกุหลาบเดแล้วทัวร์ล่ะเย่เนี่ยที่มีเนี่ยล้อหม้อเราเนี่ยเนี่ยเชิงอันนั้นพยายามคำแม่เลยเอ็นจอมาลอยเนี่ยเอ็คนเนี่ยฮะขันนู้สอกระงาลอยนั่นเชื่องานเงินน่าลอยสิที่พ่อพยายามกู้หอลิงาเดลลอยสิกู้หอเนี่ยเขาเอาเปลี่ยนงานเจ้าดูแลนะคุณยายอยู่ว่าเนี่ยอีกคำมาเบียวเลยเดยาจอมมีเนี่ยลอยเนี่ยเอ็คนนี่สิกู้หอเนี่ยเขาเอามาเปลี่ยนงานเดลนั่นว่าเจมังงานเนี่ยลอยเนี่ยอีกคนเลยเนี่ยจะสามารถดูแต่งงานและสิล้างงานลอยนัทกายเนี่ยหมอเนี่ยเอ็นะอีกคนเลยนะหมอเนี่ยบินเนี่ยจะกามึงนะยอดจีโอจะกาเยอะเนี่ยทัดจัดเลยแล้วทุกเอท่าจังอ่ะเย่เนี่ยล้อหัวกันหัวยุ่งพะยันเนท่าเย่เนี่ยล้อจีมีเนี่ยงั้นเลยก็น่าจะกาทีเจียนะหมอเนี่ยเออเธอมึงล้อยัวเนี่ยเยอะเนี่ยอยู่หัดจานะอุมาเบลเกาะเล่นเนี่ยล้อสีดูเลยเนี่ยเจอุมาเป็นตัวเป๋อินเนี่ยล้อเนี่ยขั้นเลยออกเลยคู่เธอเดนัทกันไอ้สันนิพนธ์ละงะเดเย่เนี่ยเดอุมาละคุยชิดโดเลมิเน่ลอยเงี้ยวถ้ามิเน่หมอเนี่ยเธอต่อเอทาลัวลอยเงี้ยวยาพารามเสียยาพาราทีเดียวเนี่ยคุยจะมีเบียนนากาโลแล้วหัวใจกาเจนนาบินเนลาเตะเอขอนี่ยอเฮเล่จากาทีเจทัดจัดเดและเอเนลามิเน่ถ้าก็อภิยาบอกขอเนี่ยทำมายังยูจิโอทัดบิจัดเดแล้วหมอเนี่ยเอเนทามังเงินนะแล้วทุกวันงาเทียเงี้ยแล้วถ้ามิเน่อาการนี้สอดทินะพยากรณ์เหรอเอเซอาจจะมีเนื้อก็ยิ่งจะกับเอกาดานในบิสิบิการงั้นเลยและน่าลอยเงยยุ่งเฮียมละคุยน่าขอเนี่ยเยอะกันยามลองหมอขอช่วยน่าหาแม่และเอ็มาลองงานยิ่งน้องมาพัวรอแค่เราเปิดโดยจงนักก็น่าช่วยหาจอมเมโลและเราเลยยิ่งยุ่งนะแค่เราทยอยมีเนี่ยยามองงานจะเดียเนี่ยเดนั้นเขาเออเธอนะขอนี่เช็คก่อนเนี่ยเปล่าน้าก็น้าเนาะน้าก็รอย้อนย้อนเขาเออเปล่าก็รอน้าก็ก่อเยี่ยนเนี่ยอับเบี้ยมเช็คก่อนเบื่อออนไลน์เนี่ยรอยเนี่ยน้ำมันน่าช่วยหาก่อนแล้วนะเหรอก็เนี่ยเนาะเล่นยังไงเจี๋ยเนี่ยเดี๋ยเธอมีเนี่ยรอน้าก็เนาะเล่นเนี่ยรออยากหัวน้าก็เนาะเล่นอ่ะเจี๋ยก็เช็คก่อนอับเบี้ยมเขาเออน้าก็เธอเนี่ยรอก่อนเล่นเนี่ยเปล่านะอย่ามาดูด้วยงั้นเลยแล้วนะคนเราไม่ดูอย่าลองอิจฉาหนึ่งด่าล้านเนี่ยดูน้ำยานึงนะที่อาณาสยามสลานะกามาอันนี้ดูแลนี่กันเจียเนี่ยคนเราจะแต่มาเงื่อนลอยเนี่ยอุปเปย์ยุ่งละเจียเนี่ยที่อาณาเดียเนี่ยเดียไม่ดูลอยอย่างนี้นี่เราไม่จะตัวดูล้างเจียเดียเนี่ยเดียคนนะคนเนี่ยเขาเราเปลี่ยนจริงงั้นเลยจะไม่ยากหาเจียเนี่ยหรอนาทีนั้นสิขอนี่ดูแลจะได้จะอุ้ยช่วยเงาโลแล้วเราเนี่ยนั่นสิดูโลการยิงเงาสิดูเลี้ยวโลแล้วเราหัวกะก็เลยเราค่อยๆไม่หมดจุกก็จะเยียเจียเนี่ยเราเนี่ยนะเขาเลยออกเธอหนีที่สุ่มตีจังอ่ะเนี่ยเราหนีที่สุ่มตีจังเราอาจจะแบบติงอ่ะเด็ดก็มาดูย้อนอีสันนี่เราดูหุ่นมาหน้าโลดูแลนี่กับมันโลแบบเยี่ยหุ่นมาโลแล้วเราเนี่ยนั่นหัวกะแต่พัดได้เลยที่ที่นั่นถ่ายเรื่องมันเงาเดียเนี่ยเราชอบระยะวิกฤตและคู่งาเนี่ยเราเหงาเหงื่อนะคนนี้เธอเนี่ยเฮน่ามาเชื่อพับเจริญยาเจียเนี่ยที่มีเนี่ยสวยเกินมาลองงาเนี่ยอาการนี้สอกูขอเนี่ยเราเลยนี่ขนาดเปลี่ยนงาเดและสีล้านะคุณจะเยอยู่สวยไหมเข้ามาบิวเลยเราไอ้คนเนี่ยกูขอเนี่ยเขาเลยออกมาเปลี่ยนงาเดและดูล้านะคนนี้เขาเล่นในยานาเลยเธอการระยะวิกฤตและคู่เธอหุ่มแอเกินแม่ยานาอิสานี่เป็นยี่ห้อดุเดือดเราเนี่ย
mi ne hugo ne nyina somna je i nanu a mudala meje ye nya la le ye ni termine la ye nyo anyun ye ni na ha nge la le ye ni a la udu na nya le modu lo lo nya le se so la na nya le la la ni upe pe yo pa nya le modu ho ye ni ni le do la nga le la la ma te lo do la nga le la na lo ja ga ji yo ha nga je ta ja je de ye nya de to ne iso ne panala ne si lo yo mi ani dole nyanga je yo dole nyanga je mo do ne lo le ye ni mo jo ga ine go ho iye mu pa de ye nye de amya no ma le lo na la le lo le ni o yo mi ana ho la na mo ti po te to si bi go ho i me ye nya ka lo pe na ho ni si nya de ye nye de ka lo to ya lo ye ni o mi ne lo le ye ni yo ha ya jo nga de lo ni ye yo nya pa le jo no lu ta ga e ga da ne ho ni lole ye ni jaga ega poda ne le ye nya na che ko ma bi ko la ni la ya jang a ne ye ni la nyumbo la so so je ko ni ja la le pe pe se de ko ni ja mi che pe ho yo mo du mo la je ba ba le du mo ko ni ja la yi nyo te ga bu ka ko ni ya yum la ye nya nyumbo mo lu ala ko ni ja nga la nyu la wo de mya ne che ko ma bi la nya de la ko ni nge nga ne na ba sin khoni pa ja nga si de ye nyo de ba sin khoni ge nya me ye nya to nya me de ye nyo de te mi ne ho na khoni ha ye ni ya nya pa le lo te ga nga ni a li ga ko ne ta le ni lo ye nya ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye nyo de na khoni ti ko lo na ja ti ko ga du je la nge jo no nge na an che ti nge na me ne ni te ga ye ni pra kan sang khom jang tha de na lo yi niu bot pra kan sang khom le ko de lo pa pa su a ga bi le le a de mai le bo le me le pa pa ga du le le ya cho chi ji me de yi niu de na do le na kho ne ga khana tha ga pra kan sang khom ka na le ko tha ga tha ma tha mu ne i ni wa cho ta ya mya ja cho ne ko tha ne ye nya kho ni e kho ni lo i nyu ko kho ni a thaga ko ko to pa lo ya me de le ma cha do le nga si ye nya je do nga na kho ni ma si ye nya de do chu no lu ya ko me nya je do nga a jien cho che lu nga cho ha ya ye je ma je nge je ti ya ga wo che ba bi ne ga po ko ne ye nya lo te mi ne a go ti ya a jo jo ne lo a je mi ne lo je je na do lu ji ga ne lo le ye ni cho mi ma cha do le nga ya me de le lo ni o a je be cho che lu ga du nga le wa ma e do le mi ne he lo nga kho ne phone ma cha do nya bo e kho ne ye nyo a sum che na aja me ju nga je a jo ma te ga cho che ho lo ye nyo ko ko to pa pa ka tang ko mo pa lo ye nyo sum che na la kho a ya m ju ne lo cha do le du ye nya yo cha yo do nga lo a do nga lo le pa cho che ji nga che ye nya lo yo mya ji de ye nyo de mi ne lo ho ma ho mu ga ja m da nga de le do le na kho ne a ye nyo ja ga e ga da na ma nga kho ne a la hu hu jang bang a ji a jo nga ji le cha do le na kho ni ho ga pho ne cha ga e ga da na ne bi si bi ga ma de ye ni a de na nyu ma ga da ba ya ma la kho lo a ye ni na ton ju ne cha ga e ga da na ne a bi si bi ga de ye ni o ho ga na ne lo ye ni o da cha ti bi m le pa na ha da ma ye ni o

张下个月光啦，冷山好，那留下啦苗，那奶奶走了呗，下个我去他都马路撒娇，下个阿母啊。我去马路上。

0: 恩，马老奴马车你阿叔。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
8: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
7: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
9: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
11: นายระมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดตราดที่ว่ามีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

0: และสารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์นาเกเลียนโมทานายจะมาออตาออตาออวีกชอดาเลเมมือฮะโอเวดากชอดาลิปาเซซิโซเลตรอดาสุยก็แจ้ล่ะล่ะเชอฮอวิระ
2: แต่เยซิโซก็ได้ลิเนี่ยดูโน่แต่เยซิโซวิกแต่ตื่นที่บลินน่าแต่เออนื้อ
1: ที่บ้านมันมีอะไรกะเปิดเล็ดรอดซีเนี่ยชั่วโมงเล็ดซีเนี่ยเกิดมาซีไปด่าคุ้มขาดใจ
2: หรอแต่แต่ประเทศดินเนี่ยจะโอซีมาซีกีตาจื้อถ้าโอแต่เยซิโซแต่สุยซิโซแต่เนียซิโซปะเราบลินเราพูดโดก็แต่ตื่นที่บลินน่าแต่เออนซีโจเนื้ออ
1: ันเดี๋ยวเราไปลีจอดรถเลยไปแต่พวกอ้อนยานเล่นยานลีเนี่ยตื้อจอดแค่ไหนบ้างพวกอ้อดีเนี่ยเดี๋ยวไปตีเราโดนเลือดซีค่ะอาขาซีจอดไว้ด่าช่วยแหละ
2: กว่าเล่นซะนี่แม่โดนเล่นหน้าเตอแต่ก็สิสระแต่ทองโบเนี่ยเพลิดเพลินมีโอตาโอตาเอาแล้วซีโซ่แต่แต่เย่ตาพิตาญาเดี๋ยวแควยาอุดดิซอลิกันนี่บาดตาจืดตาจืดดิซอลิสเตปโตคอคัสสูอิดเดี๋ยวอาร์ตเกกุโตกอตาจืดเซตพาหรือทอสวีมีในบาตาจุดคาลีเดินนะเด็กก็เตอแม็กลีเด็กก็บล็อกเรื่อยๆตื่นอะไรหรือสิจูเวดา
1: เมียอ๋อมาซาดิเนจ่าข้อเดินแต่ตาชาดคานีเดอร์อาเกียร์กอดแล้วตกขวดแล้วก็มาก็ซาดิเลจ่าแหละ
2: ตาชาดิซาลูนุเตอหน้าเตออาเกียร์กอดดิซาลูก็สิสระเตเวดาตาพาคินินเซนี่ต่อปูเดอตาจุดคาเดอร์ก็เลยมากูฮากอขุนโคเพลขูปุลอปุเตเดลอคอนเดปาชุกเกชุกลดกระดันลุกโกโคซาคริเดกชาตามมูบัวโกยูเดโชบานนอเดตึดาเลตึสิญญาลอซาโชลอบเลกวาดาตโปทีตาโชตอนดิซาลึกซีโจเดเรดเรนนาตะเออลอโจลอกะ
1: เออเดปนาคูบาเลตะกจอบาเตลับหลาพลาเวดามาจาดาโปวีมอเปแลเพลตอเลเดปาชาเวดาคดาคลอทีว่าชาวเวดาดีก็สาดป๊อปปี้ไปละแต่มูออซาสิบกะตือ
2: เดินแต่ก็ดอนก้อนสาตินนี่ก็ดอไม่แต่ดอนบาตาชุดาชาตคาทั้งปัญญาปูญญาเป๋เควมิโอโคโคอาเคอบ้านมีตือดับบีแค่เหลือแค่เชจิมาแล้วจะกันนายแล้วกันนายกินแต่ก็ดอสีตะคามาสีก็ดอตาจืดนี่เดอก็สีสระแต่มาตินนี่บ้าตัวเวดาเรื่อยเรื่อยตาจืดตะคาเดอปะกูเวดาอ้านอนหลอกก็ดอ
1: เลือเดินแต่พ่อนี่ยานะเดี๋ยวอีพ่อพ่อบุลก็นั่นแต่ตาเจสีส่วนตาอันนี้เราไม่จะบัตรเล็กเพื่อมีเอาช่วยก่อนยันนุ่มแต่ถ้ามุ่งหน้าแต่เออดีก็สบาย
2: รีลี่ออเดอร์ก็มิซูมิซาผู้แพร่ตาก็ตาแค่น้องออทอนยามีจะประโยชน์ใส่อื้อเลยหน้าแต่เออเลยตาเชื่อมือลาเร่แฮเวดาเลยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกิแม
3: ดับเบิ้ลแวร์ปักยอโพเนื้อเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะ

Ồ, mưa cho bơ, đọc bơ vẻ mưa gà phá tì phư phi, có gà nó, bà tôi có lọt xa đê ya, phò mô là vã rằn nhà phải phải rốt nó, phè lỡ vi thi dục lưu lò có cho tè vi kì mẹ, xó vò thò Chiang Mai, sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอแกสกอลซาตาเชอร์ก็ต่อเลอร์ก็ข้อมือทอชิแกควีนาริและตือเลอร์อนาริติชีกันหนาดอปราก่อนดอปราเซแพเลอร์วิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุ้ยจะคือกิโลเฮิร์สเนาะวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104เนาะจุด25เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวดตัวจบกระเซเบอร์เบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ล้อล้อ0532760007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชอร์คือต่อเติร์นในระตบูเนาะดิซอลเลอร์ตนิยาอีเฮตุลอกเขาเชอร์ดอปูแวมือกาพัตติพือพีซิโซโดเนาะโอเกสกอลซาเซเลกาตามุกนาซาตาซาวิเมเรปอลเลเมเรโทรศัพท์แฮเคโดกนาเซเนาะเดอร์ดิซอลเลอร์ขอตนิยาเคเธอตาโกลอกอระเนาะตาโกลอกอระดิซอลเลอร์แค่กว่าดอกกว่าตนิยาอีเนปาโทกว่ากิลิซอลเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาอัตเวดามุโกจูชิอาชิจาเลอก็จะแตะเนาะอีกคันนี้มากกว่าเวลาเจ้าถอดเลิกคือนาริกอคอตัตินิยาอีและติเลิกคือนาริโลกอคอแต่เวลาก็จะแตะถ้าขอปาดปามุโกจูเวลาเซอร์ชิเปอร์เซนเนาะอาริเกกจูเลอร์เวตากเวกำแพงเพชรเนาะดอกก็จะแตะเลอร์อากอเวลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจูเวลาเซอร์ชิเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวเลยเวชัยภูมิเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์เวสุรินทร์เวศรีสะเกษกระดอลเวอุบลราชธานีก็จะแต่ละตาพระพอจุเวดานุ้ยชีเปอร์เซนต์อาริเกเกจูโดบัตตอบตาตะกิตวอลเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวชัยนาทเวสุพรรณบุรีเวพระนครศรีอยุธยาเวกัญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสาครก็ดอลเวสมุทรสงครามเนาะดอกก็จะแต่อากอเวดาเลือกภาคตะวันออกจูเวดาคือชิเปอร์เซนจูโดบาตตอตาตะกิตวอลเลอร์เวชาเชิงเซาเวสระแก้วเวชนบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดเนาะดอกก็จะแต่เลิศหลักขอปาร์ตปาภาคใต้เริ่มมือแฮทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกจูเวดาคือชิเปอร์เซนอาตะกิตจูเพลเวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเนาะดอกก็จะแต่เลอหลักขอปาร์ตปาเริ่มมือร้อนหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์ตเกจูเพลเลอร์เวพังงาเวกระบี่ดอเวบอกก็เวเลอร์โอบุลอสัตเดเวบอกก็นี้จูเวดาคือชีเปอร์เซนเนาะจูโดบาตตออีคานีบาคาเดอร์กิริซอลเลอร์ตัดนิยายเนาะดิเนจานี้ก็จะแต่ถ้าขอปาร์ตปาภาคเหนือเนี่ยก็จูเวดาบาตตอเนาะบาตตอเดอจูชิโกชิแกโอเจบาตตอจูโดเจมจับจูตุปอราวาอาริเกเลตากะโกจันเนมเนาะอีกค่ะแม่จูราก็จูราบาตตอเลเวตาก็เดอเลเวกำแพงเพชรดิซอลเลอร์อาเตเวดาเมื่อคอนี้อีกค่ะนี่เดอเฮเตบาร์เดอปูเวบาคาเดอคือลิซอร์โอเวดาเปย์อีเนาะเลกันนาดอกว่าตาซาวีดอเตเปลกิเปลเลกาแอดอลเลกเกเกโดกันนาตาซาวีพอเลเปลเนาะหรือพอทาโปเคโดกันนาเซนอะไรกันนากว่าตาซาวีเตเปลคอลเลเตเวดาเนเมกยอมโมเจอนะกันนาสกอเนาะโอเคโดกันนา

Nó cứ từ về đà lý ta sao vì nó cứ nhỏ một chữ nó hai kia cái nào đó ta cứ cho ta bỏ bà đi sao lơ ta hát lục khổ lục quê vì sao chú nó ta hát lục khổ lục quê phe lơ về kỳ mẹ nó ô thò về đà lý à coi đà ngàn lana x pro nó lên hình chi cái thôi vậy cái ya khư chi quy nó tập lời nhà ní mi về đà lớn nó nát tháp hòn mà hà phai bùn nó à kê lơ bà quà chue bà đủ bà lơ quà chue bà khá đưa phá ní trong vạch Chiang Mai nó bà khá đưa ta mà lệ mà ca มาเช่าตอนนี้นอกแวะปลาฮิโปคอโปปลาฮาลูโคลูแวะนอกปลาเลเอดอเกอร์แลกกว่าฮะคือลูเปตาฮาลูโคลูแวะเปลือกเปลือกตาสินอกอีกคันนี้อาแกดิซอเลอร์ก็จะแต่ถ้าเขาปลาปลาก็ด่ากลุ่มพื้นที่ภาคเหนือดิซอปลามาชาวตาอาแฮโอโพลซาแพเลอร์แฮโอโพแฮปลับพลามาชาตะเนาะแล้วก็ด่างานลานาเอ็กซ์โปรเนาะเดอจะถอดเลิกใครอีกและตุเลิกมือนิมือซอตะชิก็ลาตุลาคมนี่ขี้กระโถยกระยาคือชิคุยเนาะตาเชื่อก็ต่ออันนาริตชีเนาะเลิกก็ขอไปอีและตุเลิกขั้วนารีฮัลโหลขอปามนาขอเลิกตลอดตากและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเวกิแมอำเภอเมืองเวกิแมอีเนาะตาคือตาโคตาโอตาโอเลือกว่าแฮมาชาวดาเนี่ยโอราเนาะในแกแลฮาคือกว่าเนาะเดอดิซอโอเวดาอาเมียจะโอเดอเชบูเชกาตาโอตาโอก็สีก็ป่าตาคือตาคอเลือกเกแลกตอเดอร์กเวทเดอร์เนาะอุเวดาก็มีก็จะเนาะดินิจานี่นึกแลกว่าเนาะดิซอเลือกก็ดางานลานาเอ็กซ์โปรไคอีเนาะมาทวดาระเนาะเฮชาตาระเนาะเราชอเลตาอตาออนี้เลกาเลอร์ฮาคือตาอตาออบามีบาจาเริ่มนึกที่บัดเนาะขอเนโอเจบาจาเริ่มเนาะออวีดิซอกอบลอนนี่แลฮาเลอร์ก็คือวินเนเนฮาคือเลิกกี่แม่นะฮะคือเลิกโนโอนในตัวทีว่าโอจีเนาะดินิจานี่แหลกกว่าดอกว่าเปิดชาตาระเนาะดินิจาเดอเฮตเตบาบาสินยาคือดอกปือแหวมือกับพัติพื้นพี่เนาะและฮะสิตาพิตามาเพียกก็ว่าดะลานาเอ็กซ์โปร2026เนาะจะถอดเริ่มตาติเนียอีและตื่นเริ่มมือนี้มือซอติชีก็ลาตุลาโคมเนาะตาเชิญกันต่อพี่อาออทอมือเลิกไปเลยฮะนี่จะถอดเริ่มอนาริติชีก็คอดีอีและตุลาคมนริมนาคอพเลอร์ตลอดตากแกลก็ดาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเวกิแมเนาะอีคันเฮนเตบาบาสินยาเกินหน้าโอเวดาเปอีกันนานดอกว่าตาสวีดาเตเพลเนาะ

No, quá ta sugar to lấy mấy đại kia cái từ chụp lưu chụp cổ đập bự vẻ mờ à party phứ phi co ra lỡ ok sẽ có là sai nó ta chơi cái to lỡ mờ bà lo tới nà rì lại từ lỡ sơn nà rì từ nhà y sa pi nó được lệ ok sẽ có là sai đó ta chơi cái to lỡ rải gan sĩ sản chất thì pan nó từ nhà từ nhà y bà lỡ già có đó lỡ về nó là cái khẻ mi pi nín nó về nó lỡ à ra lo ta lỡ เลือกแขมมงเนาะคือเฮตุตาสกอคือเดียดีในเจ้านี้แม่คลื่นเนาะแลกนาสกอตากูบากุเซเนาะกนาสกอตาสวีสกอลาซาเนาะเปิดเกอร์ชอตแลตากโตตากูบากุเซชิเกตากเกอร์ปรากฏอะไรปรากฏยอกกรอเดอเลิกแค่อาตาจานี้เนาะที่จะรอเดอร์อามาซาจะรอแค่มาฮะเออถ้ามีแค่มาหายเรื่องมือบาลอมือบาลอเตอร์นาริและเตอร์เซอร์นารินี้เนาะบาเลยอยากก็เดอร์เวนอเนาะเวนอลก็ดามีละหนิงเนาะเกเนโตตาเนาะดิซอเลรายการสีสันชาติพันธุ์เนาะซาพี่เนาะเทกแล้วแกสกอลาซาเซดิดิจานี่ก็คออีโอแกสกอลาซาเปอร์อีตาเชกตอลาลอเลเกนาเกหรือโพทาโพตาตือตาเชกตอลเลดอแลกเอดอเคกนาเลตาซาวีปอลเลเกดิก็เมานะเคมาฮะแค่มาฮานี้หรือโพธาโพนี่จะแก่ให้อถอยนะดอหนอดีเนจ้านี้ก็ขอไปอีรอพาละซับไปอีเบมือซับพี่โอเดอร์โคลเดอร์เจนะตบกอลาซาดอเนาะเดียพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแผ่นเลววิทยุคลื่นหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เซดอมือบาลอสนาริและตุเลดอลเลอร์แค่มาเราจะบอกเนาะคือนารีและตุเลนุยนารีเนาะที่ในชาตินี้เราพาละซับไปอีตาปลื้อเนาะ

าชา

Pak.

0: ายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
7: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อนำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 36,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี้
9: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

หลือนทวน10ส่งเฮงปายเศร้า6ปีได้ส่งเฮง1ปากปายเศร้าปีก็จาน1เฮง3ปากปาย88คู่ถึงมาเหลือน11หมื่น3คำหอดถึงมาในวันเมื่อในอำหึงอำนั่นก็ตีออกว่าสาพี่น้องเขาตีอยู่ดีเลยสิคึงปองให้สร้างการตั้งหลีกู้สู่มันก็ว่าดูกว่าที่ว่าตีเกี้ยงตีนันตีในมันก็ว่าหางเฮียนไว้ตีกว่าทั้งตึงนั่นเมืองไหนเจมจึงไหนคะเนาะจึงอยู่ก็ลีค่ะกว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถเพ่เขียนกันกูก็กูก้นตีตื้อเข้มดีตอนตาเฮาขาทั้งหมดทั้งเสียงว่าจึงหนังไหนค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะอ่อนดังในดีออนเอาพอแม่ปีๆน้องๆเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะมันก็ได้ถามมาที่เฮาในต้องฝนเตตกที่เฮาในต้องมันเตไม่ที่เฮาในต้องมันเตกัดนี่ค่ะกํานําเฮาค่ะเตเปิดมาเฮาค่ะได้เปิดปันหมอกราถึงเกี่ยวกับลองฟิงฟ้าราศีอ่อนตั้งก่อนนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะตั้งปอดของจึงไทยในวันที่14วันเมื่อในนั้นฝนเตจังตกมาในก็อําป้อนําเนาะค่ะเตหลุดยอมลงมาเนี่ยค่ะอ๋อพี่น้องเขาก็กําหมังปื้นตีเตมีหมอกกุมลงสุมนําหน้าอ้อยเยอะก็ติจังเธออยู่ต้อมตาเพยสันร้อยนั่นกัดแห้งมาหรือเสเก่ารุ่นล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันจอมค่ะเพราะเป็นตั้งนำปังหลายด้วยก็นำปังหลายได้จังขึ้นสูงยันบวกฝนล้มผัดเป่ามาเจ้าหนังไหนค่ะโลเลฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะออยก็ตั้งปอดจานอันนั้นก็ผักไตตั้งปอดของจึงไทยฝนเดือดตกน้ำค่ะฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาคือเล็กอย่าไปออกกว่าที่เนื้อกุนปังไหลอยากลุงก็เปื่อจังเป็นพี่ไหลไหนนั่นค่ะโลถอมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นด้านอยู่ด่าเสกไหนนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองฝนล้มสิงฟ้าราศีอันเปิ้นล้ำขาดไว้นั่นเอาม้าฝักตวนชู้ถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้เลยยินถ่อมซ่อมกันซึ่งหนังในค่ะอ้อบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเที่ยงลองนึงในค่ะเฮาค่ะมาอยู่เป็นอุ้ยก็ซื้อจ้อมกันเดียวนี่ก็เฮาค่ะก็มาถ่อมด้วยเที่ยงเกี่ยวกับเลยลองว่าในนั้นค่ะเฮาค่ะได้เฮ็ดจึงหือนี่ค่ะกำนำมังก็ก็ได้กินอสักหลอดในจุกาวงวังในนั่นน่ะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นก็ได้กินอสักหลอดนี่ค่ะกินอสักหลอดกินเจเมืองไทยเนี่ยมันจะเจไตนะเพราะเป็นเจไตได้ก็เดี๋ยวว่ากินจอดกินเจนั่นขนาดไหนก็กับว่าเป็นกินเจอันนั้นก็กินอสักหลอดกินอันที่อําเป็นเนื้อเป็นปลาน่ะนะมันก็ดีจังมีในโจกาวงวังในตั้งกินตั้งย่ําจอมกาดจอมซาติละสิมาเปิ้นก็ดีมีตุงทุงอันนั้นก็จอมไปอยู่อันเป็นเจอันว่านั้นเตมีไว้ในค่ะก็ดีเฮ็ดหางพังก็เหมือนก็กับมันเด็ดจืดเตจางอีกหนึ่งนั่นค่ะนะเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเฮาเหมือนเจิงว่ามันจะเป็นฟิงทุ่งแทงหนึ่งอันฟิงแทงหนึ่งอันนะคะมันก็ดีอันกันกินนะคะไปถามปีโมขาโน่นว่ามังกําน้ํามังปอกมาพักใต้เฮาขานี่ก็เป็นอสักรถกําน้ํามาผักกาดแกงอีไปใส่เนื้อแล้วเนาะผักกาดแกงเอาโทฟูอุ่นว่าจําเจนมันก็โทฟูอ่ะจําเจนมันก็ว่าเป็นมังสวิรัติเป็นอันมีเนื้อมีปลาอยู่เหมือนกันนะคะก้วยกะเฮาขาเตเลยเฮ็ดซึ่งหือเฮาขาเตเลยเฮ็ดซึ่งหือให้มันป้อกึ่งงามกันตั้งเฮียงกำขำตัวเฮาขาอยู่ก็ไปอยู่หลีเฮาขาเจ้าไหนคะอันลำลองหรือเซเปิลอย่าเป็นกินคือเจียมป่นตีเนียนแผวอารามโกจังตุ้มเตอร์เจ้ากัดนั้นก็ไตเฮาขาอย่าไปกินเพชรเนียนแผวอาราใส่เฮาขาเจียมเจ้าโกจังเจ็บจังแสบพงเข่าดีจังแสบเจียมเจ้าไหนคะอ๋อในก็เอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในเจ้าหือก็หลีค่ะเพราะว่าไปอยู่หลีเฮาขาเตรียมชนเนี่ยก็ครึ่งปองเฮ็ดสางกว่าเจ้าไหนคะอ๋อพี่น้องเฮาเขาก็ฝากตอนจุดถึงกันเรื่องหนังไหนค่ะยังก็มาด้วยข่าวเงาเชียงหนึ่งรองในนั้นค่ะสื่อข่าวแต่ไม่เมื่อวันที่12เดือนธันวาคม10ย่ำกลางค่ำผาอุดตึกห้องขัดอยู่ก้นหนูเศร้าหลังหนึ่งอันมีหิมกัดเวียงปังสร้างดาลินตับซึกว่าเนี่ยค่ะกลนปังกำพองไหลหลุดกล้าเจือกึดไว้แต่ตึกนั่นก็ลูกก๋วยจอมตั้งนำตั้งหลายในค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮือนตึกเจ้าในเจ้าของเป็นเจ้าเขตก็หนึ่งก่อสร้างไว้สิย้อนประวัติผาตึกกลนปังแลก้นอยู่ในตึกตกเจอตื่นซ่านอ่อนกันเลียนไปตั้งนอกก้นที่ในปืนตีก็ลาติภูสื่อข่าวเขาว่าหมากหินหมากอูดอันมีเนื้อตึกนั่นลีโกนาเพราะว่าอ่ำฟังแด่ก้นตกใส่มันติดกุ่นตกใส่ก้นในเอาพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวได้ลองในเสียหลุดการซื้อหรือกวยนั่นฝ่ายเจ้าของเฮือนเขาปันขึ้นในเสียตากาขันสร้างเงินกาหือแต่ก็อําได้หู้จอมค่ะในก็เป็นลองว่าการก่อสร้างในป้อเขาค่ะอํามีลองแก่นเคียงเงาขำปืนอันเลียงก็จังให้กุ่นปังไหลเหมือนกันจึงในค่ะพี่น้องเขาค่ะเที่ยงลองหนึ่งในนั่นค่ะเขปันต่ำตายโหนาซึกเขเก่าก้างเก่าในค่ะอ๋อเขาเมืองเขปืนเผาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคม12เองปายเศร้าหกลุมตราเมืองเขปันต่ำตายโหนาซึกเก่าก้างเก่าหวยจันห้องหวยไลอันในค่ะโฮมตั้งภูมิตั้งพิษใหญ่ลงซ้ำก็อันตั้งเจอขาแหมก้นเหตุการณ์เจ้าเพี้ยนการเรียนกินเงินเหนือออนไลน์และการพิษปักบึงนักหนาในนั่นค่ะอันถูกปันต่ำตายนั่นเตเป็นโหนาเก่าซึกเก่ากลางค่ะเนาะเวจันเนี่ยค่ะเชียนดาเวแลเล่าจิ้มพันเนี่ยค่ะเขาสามก่อเสลุมตราเนี่ยค่ะเขาปงต่ำตายปันเนี่ยค่ะก็นั้นแหละลองตั้งเจ้าในนั่นเนี่ยค่ะถูกปงปันต่ำตุกคอกต่อโจต่อปานเสแทง

ตาหาซิพาก็ซ้ำตามคอก3ปีปลาย3เลินถึง24ปีนี่นั่นค่ะโฮมตั้งเจอเคอเฮินในปลายและเจอเคอเฮินลุยเขาเจอในถูกปริเขตตีนยอบมือหางปี2เหงปลาย23ปุ่นค่ะนี่ย้อนปุ่นเปลี่ยนกันหมึกนะไม่ตู้จะเลือกเนื้อปืนจึงเจอในค่ะหวยจ้านั้นเป็นหูเป่าตับไปลิน1006มันใจเจอเอียนแห้งตับไปลินเนื้อนาลินเกากลางเป็นเครื่องมือสีเอาหมรวมปันหงจาเพี้ยนตา30ตีปลายปุ่นเปลี่ยนการพิษไม่มีการเรียนกินเงินอันไหวเหนือก้นเมืองเขเป็นเป้าหมายการแม่หมอกยาการกล้าขายยาเมากำการลักเข้าเมืองการเก็บขวัญและการปิดผุยปังต่อปังล่องสีแรงเงินหุ่นนับ 12.2 เปลี่ยนตีเลยว่าน้ำเต้ๆในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลาเฮินเจอเคอร์หวยเป็นผู้อันมีอันหนาผ่ายการป้ายมักมีเขาเครื่องกองกลางนาลินเกากลางเป็นเจอเคอร์จือเสียงใหญ่อันหนึ่งเสพ่องเหลือนทน1 2เหงปลายเศร้าสีนั่นตีนยอบไหลโหนาใหญ่จุ่มจะเพี้ยนหยอกเลียนหนึ่งอ่อนไล่ตีเหล่าใกล้เมืองใต้ปอดห้องตาซิบก่อในนั่นค่ะอ๋อยอกก่อซึกมันก็เลยเอาร้อยปันเคตีคงเฮือมินในปิโดในนั่นเวอร์จันก็เขาป้าไว้ในค่ะก็นั้นได้ลงตั้งเจ้าในในค่ะเลยว่าเป้าเฮ็ดพิษในอําลอดไรนั่นค่ะนะเนาะเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ขึงปองให้สร้างจมหนังปักเปิงเปิ้นมีไว้จึงหนังไหนค่ะอ๋อนี่ก็เป็นข่าวเงาแทงร้องนึงแต่เหลียวในจุ่มหยอกเหรียญหรือออนไลน์จุ่มแจแผ่นกันต่อการร้องหรือออนไลน์จึงจะได้มีนําเข้ามาจอมเหรียญลิ้นมีปลารางวัลเฮาเมืองเฮาหลายๆองค์ตีเฮ็ดให้กวนอันกุมทิ้งก็มากมีนี่นั่นค่ะก้วยกาเพราะว่าเปิ้นตียอบมานี่ก็ดีจังเนี่ยตรวจตามตั้งพิษนักๆหนาๆไว้อยู่จังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เปลี่ยนแทงหนึ่งลองเอามาฝากตัวจุดถึงปอแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะเพราะว่านาเขาว่าเพราะว่านาออกว่าในตีตั้งน้องไฮยาอันนั้นก็น้องอินลีนั่นนะคะเป็นเมืองไต้ปอจันเตมีปอยพราลงเมืองค่ะอ๋ออันผิดปังพราผ่องต่ออู้เล็บวานฮับหลู่ปู่จอในปุ่นตาปีสองเฮงปลายเศร้าเฮกในก็แต่ปังพราลูกตีวัดเกี้ยงหลงในค่ะปังมังกราไว้ซาปังออกพราผ่องต่ออู้สีสูนั่นเฮ็ดกว่าไต้เฮ็ดกว่าตีวัดเกี้ยงผ่องต่ออู้อันมีในวันนำหูเอิงสาเล่ทุ่งหนองไฮยาเจเวงยองหอยมึงเมื่อวันที่12เหลือนทน12เหงไปเศร้าหกย่ามกลางในค่ะเป็นก็ได้มีปังห้องความฉ่ำมากในค่ะไวหลู่ปู่จอพระเสก่าหมอกซ้อมปั้นอีกตั้งสั่งการค้ำในค่ะไวนั่นก็ซุ่มพ่องหลวงหลวงปองจึงเมืองใต้อีกตั้งไผ่พ่องงามเจเมืองเจตวนเจเวงและภูมิปุนพรเขาอันกันปังลงหุ่นทางพระติดอมอในนั่นค่ะนะเนาะสืบนั่นก็ปางกว่าดีวัดเกี้ยงวันเจปอคงเขาจึงเจิงหนังนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะพระผ่องต่ออุหาสูนั่นเป็นพระเก่าแก่แต่ทบหันในทำหลงลอยต้านมือป่านเจ้าฟ้าหลงเจ้าสีเสียงฟ้าป่นมามือปีสักเร็ดสองเจ็ดปากปลายเศร้าเอ็ดนี่นะคะก้นวันเขาเลยมุงหันเงาเสียงมาเผอตีทำหลงสีมาหลัดตีเจ้าฟ้าหลงเจ้าฟ้าหลงจังปาดังอมัดพ่องเมืองตั้งหลายกว่าด้วยสีตีเพียวยายุ่มน้ำเข้ากว่าด้วยในธรรมซ้ำไหลหันหุ่นทางพระหาสู่สีปังมือกือหลีไวสาติวัดย้องเฮ็ดปล่อยพลาลงเมืองกูปีปีค่าในกะพระหาสู่นั่นตาสู่หนึ่งกิ้งไวติวัดย้องเสียงสี่สู่นั่นปังออกลิบหวานดิบเว้งหับเอาลองไวสาปูจอกูวันอันมีในทุ่งหนองไฮยาแขกในเมืองดอกเมืองเขาก็อ่อนกันสู่เตาฮอดมาไวพระผ่องต่ออู้กันตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะตะกัดสะท่าเขาอ่อนกันเต็กคำพระกูปีกูข้าวหุมคำไวแลหันโป้อ่ำไหลหันหุ่นทางพระเงาตื้นไกวไหลหูวะเหมือนห่างก่อนคำไวจึงนั้นค่ะอ๋อนี่ก็เป็นลองการคึงปองเฮ็ดสร้างเกี่ยวกับลุยรองตั้งหลีและพระตั้งทุ่งหนองไฮยาอันเป็นห้องว่าพ่องต่ออู้ในนั้นค่ะพี่น้องเขาจ่องยำกว่าแยกเยี่ยมกว่าไว้สากันพ่องค่ะฮืออันนี้ก็มาต่อแต่แค่นี้ปันกันก็เลยเหมือนกันค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบงินถ่อมเพียงกว่ามันหูถูกเจออันทางเฮียนเอามาฝากตวนจูถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาก่อนขณะพี่น้องเขาค่ะสืบถ่อมจ้อมกันเสียย้อนเหอพี่น้องเขานั่นมีตั้งเสื้อเจอกันในค่ะโยก็เอามาได้เป็นข้าวไหลก็เย้าในนั่นค่ะเขาค่ะปล่อยไว้ปันเฮามันเป็นข้าวยามนะคะตียุดยาปันกูสำเสียนปึ้งนี่นั่นค่ะเอากูลองเตลีมาสังเจอว่าเฮาขามีลองตั้งไว้ใจกัดใจเย็นนี่นั่นค่ะก็เอามาฝากตวนทุถึงปอเมปีปีน้องๆเฮาเขาจังหนังไหนค่ะอ้อถมได้เพียงความใจหลวงวันห้องไว้ข้าวออกหวาพองค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะจำเขามาข้าวออกหวายาวค่ะเนาะสืบยินถมจำกันค่ะ

อ๋อค่ะข้าวออกว่าค่ะก็จําออกว่ามาเอาเนี่ยค่ะข้าวกัดก็จํามาข้าวฝนก็ดีใครหมดกว่ารู้ลําได้ถึงป้ายอยู่ลีกันจ้อมค่ะพี่น้องขอเลยถ่อมเสียงเงาหางเสียงอยู่ย่ําพ้องตะเหลียวเป็นที่ห้องปล่อยเสียงหาบการคุณจึงไทยสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์อยู่จ้อมค่ะหมู่ขาวนุ้นเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซป้อแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะฟิงฟ้าละสีก็แปลกเปิงแหลกลายป้ายอยู่เลี้ยวค่ะก็รู้เลยรู้รวมด้วยถึงกำไม้กำกัดในค่ะนอพี่น้องเขาค่ะเยอะก็เขาขาเตะจังเฮเลยตุ้มเตอร์ป้ายอยู่หลีเขาค่ะในค่ะหนังหื้อป้อเตะอ่ำตุ้มเตอร์น้ำนั่นรู้เลยนอนรับอิ่มอิ่มให้เป้งป้อในนั่นค่ะหนังหื้อเขาขาดีมีแห้งกำขามตอนตาตั้งเปลี่ยนกูสำแสนเปิงนั่นกินตั้งกินให้เต็มทนในค่ะตีมันมีพรหลีเนื้อนุ่มไข่ป้าน้ำในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนอพังเยอนังเขียวจึงเจิงในค่ะเยอะก็เรียนแห้งอยู่ตาเซหนังหื้อป้อเตะมีลองแก่นเคียงตูเฮาค่ะนั่นในค่ะเนาะใส่เสื้อโค้ทที่มันเฮ็ดให้เฮาค่ะอุ่นอกอุ่นตูอุ่นใจเลยลีอย่าไปมังปนตีอย่าไป

ยอกเลียนเนื้อกันในจังซุ่มจอมมันไหลก็นันอยากดีกว่าเฮดดาราในนั่นค่ะเอาพาสปอร์ตเอาไว้กับตัวกว่าขึ้นเป็นโปรไฟล์ก็อําไรเหมือนกันในนั่นค่ะในก็เอามาฝากปันค่ะเทียงรองหนึ่งนั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็จุ่มสแกมเมอร์ในนั่นค่ะเนาะเยอะกว่าจุ่มอันหยอกเลียนนั่นในค่ะเปิ้นก็ที่ว่าเขาจะแจกบัญชีโทรศัพท์มือถือสู่ในนั่นค่ะเกี่ยวกับสู่ตีไรสแกนมันตาสูนั่นในค่ะเนาะเยอะก็ส่งมา OTP สูแล้วเจ้านั้นเจ้าไหนในกำมาเปิ้นได้หยอกเอาปืนเฮาคากว่าสิจังลูกซุ่มจอมมันก็เป็นไรอย่าไปลาลียุ่มเจอเผยค่ะเที่ยงรองนึงในนั่นค่ะอํามีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าติไรเปิ้นติกับสืบมาเลยย้อนกับสืบมาตั้งไลน์แอดไลน์หาแลเฮาติกับเป็นหมอตาไฟฟ้าหมอไฟฟ้าสูเจมจะในอํามีค่ะเนาะเจ้าหน้าที่อํามีรองตั้งเจ้าไหนในนั่นค่ะกูจังเนี้ยถูกหยอกเลียนเพราะเปิ้นถามเพิ่นถามไรจื้อเต้เป็นเผยเจ้าหรือเปิ้นฮู้ค่ะก็เพราะว่าเปิ้นลักเอาปืนเฮาขากว่าเหย้าในนั่นค่ะเนาะกบนั้นลงตั้งเจ้าไหนอย่าไปตกเจออย่าไปเนียทิปเด็ดปันเขาย้อนเพราะว่าอํามีปึงเจ้าไหนให้เปิ้นติกับสืบมาว่าเจ้าหน้าที่เปิ้นมีปึงว่าติกับสืบมาว่าเป็นหมอเจ้าไหนในค่ะเนาะอันนี้ก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะฝากต้อนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะอ้อถ่อมด้วยแทงเพ่งความหมันหูถูกเจอพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาค่ะไม่เจอมือพ้องยานใจเฮิงลั่นมาห้องไว้สืบถ่อมค่ะ

เอาค่ะบ่แม่บีบีน้องๆเขาค่ะไม่เจอมือพ้องยานค่ะใจหึงลั่นมาห้องไว้ค่ะน้องพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเปิดปัญหาเรื่องยินถ่อมเหี่ยวค่ะนะบ่แม่บีบีน้องๆเขาค่ะยังเดี๋ยวมีแทงเพียงความว่าอย่ายึงห่านี่ค่ะใจย่อยห้องไว้ก็มาได้เปิดปันค่ะน้องเหี่ยวก็เพียงความใจมูนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะใจมูมันก็ย้อนมาชื่อความก็เตรียมเต็มทุนมันก็ย้อนมาชื่อคนห้องความมันหําหัวได้เอาโหเลยเปิดปันนี่อยากเจอคนจัดรายการเตะๆบ่ไว้เหี่ยวค่ะพี่น้องเขาใครฮู้ก็เนาะพี่น้องเขาค่ะลงดังจังไหนนั่นสั่งว่าพี่น้องเขาใครถ่อมความไหนก็เตรียมมาซื้อความมันเสซื้อคนห้องมันเตเตอร์เข้มดีหรือเสเปิลเตเตว้าวาเนี่ยนั่นค่ะออกพี่น้องเขาค่ะยกก็รู้ล้อมด้วยถึงลองกว่ามาไปนะคะย่ำพองแต่เร็วนั่นนะคะเพราะเขาขาดจะหิบเจอเน็ตปนตีแหน่เพียวในลองหลุดกาลองเพกกึ่งกลางต้มเซนตาสายตั้งห้าเนี่ยมันเดจังมีพรตุ่มย้อนตั้งหนำตั้งหลายก็เดจังเป็นเพ่ไหลก็ย้อนฝักฟังไว้ปันพี่น้องเขาตั้งมดตั้งเสียงเจิงหนังไหนเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะชมด้วยดังเพียงความอันย้อนมาใหญ่ยิงหาใจย่อยห้องไว้ค่ะ

อย่าไปยิงฮะไหนนั่นค่ะหนึ่งเพลงความใจย่อยห้องไหวค่ะเนาะลองตั้งยิงกันในมังปอกมังเลมาในกุมันไรก็กับมังปอกมังเลมาซ้ำเปิ่นปันยิงสู่ซ้ำเคยรักยิงยิงเจ้าเหงื่อละยิงรักกินยาผินยาเมาลองอันดิ่มริมรักเจ็มเจ้าในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าในวันเฮาเมืองเฮาตะเลียวก็เอามาหนุ่มยิ่งหนุ่มใจหลายหลายหลายหลายปานหลายหลายเสี้ยนเนี่ยค่ะเพิ่นก็อ่อนกันติดจอยจอมตั้งยาเมากำไหลลองไหลอันเนี่ยค่ะเนาะเฮ็ดเฮามังก็เคยปี้ก่อนบ่ยอมลงกว่าอําปอขึ้นเดือจับหลุเวมังก็ก็สั่นสั่นสายสายเลยลองตั้งพอดเคว่ายาเคว่ายาไอซ์ว่าเอ็มเจอในตั้งน้ำตั้งหลายค่ะเนาะตะเหลียวในไพล่ำนั่นยันเบื่อสั่งนะก้นขายได้ไรเงินค่ะก้นกินได้ก็ทุกค่าขันเจอเน้นขนาดเนาะก่อนนั้นได้สู่ข่าวว่าอย่าไปก็ทรงมึดมันลาลาเนี่ยนั่นค่ะเคยยันฝากฟังไว้ปันปอมเอปีปีน้องๆเขาจึงหนังไหนค่ะเนาะปอมเอปีปีน้องๆเขาค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อดังเพลงความหวานหูถูกเจออันย้อนกันเข้ามาตั้งน้ำตั้งหลายค่ะเนาะอันเลยคือตันเจมจันก็ย้อนน้อมใหญ่นำค่ะเนาะจำหนังอันปองเปลี่ยนไรคึงปองให้สร้างหาบันพี่น้องเขาให้เลยยินชอมเมื่อในตอนไหว้วันค่ะหนึ่งมองถึงสามมองเด็ดเป็นพี่น้องตั้งกะเหลี่ยงเลยพี่น้องภาษามงเนี่ยค่ะไปปันเฮียงใหญ่นำเสกัมเนี่ยค่ะเมื่อในผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเดียวค่ะพี่น้องเขาจังขึ้นทบกันเที่ยงค่ะม่อนม่อนค่ะเหมือนสุงค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทางด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมแต่งานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2018-2028ครั้งที่4ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายพร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAI หลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ้
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เมื่อสุนค่า
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: ปูดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือละหุยะชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจจิใหม่ออกข้อต่อเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าเราคือและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุขอ0ขอฮีไม่ให้เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Obo da ja ko ve rai ka okolo nga khura hu ya te ga le le cha a ha yu la bi yo me je de ko no hu ga ka che ve okho to ke che le sathani vidhyu krajai sieng haeng prathet thai jangwat chiang mai samnak ngam pracha sampan thi 3 krom pracha sampan phe vi yo nga khura hu kho vidhyu radio pho to ke che ve te lai le AM ที่ฮิวโอฮาสุชิคอกิโลเฮิร์สต์ได้ไล่พองาคือราหูข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยปุ้ยต้าและมีพ่อเตยพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สต์โฟเวฟเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อกะไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติยินเลเลมุหลอกอวิออย่าติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกอติชนาลิทักขะไกและมุเผอวิออย่าฮินาริควายตาและก็นาริทักขะไกติยินเลเลงาฮือลาหุข้อไรกาอบุดาจ้าต่อไปเชวิโยอวิออญีลาหุยาติกาเลเลกะลาหุโปลาหุออคือเปตาและออเลมือทักขะไกติแกลาหุข้อไรกาอบุดาจ้าขอโดพอนาแล้วออกาปิดะไกเพดิโยแม่

Obo da ja vi yo ya ni ma la ko te po tho ka da ja vi yo nyo ya chwa ko lo nga hu te po ko ga mi la le yo cho pa o pa lo che ta vi yo vi yo ni la hu ya te pha ge o ti ge rai ka obo da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le yo o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe le te ga le le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se ja le yo rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni la hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha เพจเลยนะเด็กาเลเล่ทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลล่าจะได้เจอเวียยากานี่คือไทมิกอคอลโลแลมูยิคอยาเพวิทปะตอเด็กาเลเล่กาเชซาจอซากาตัวโปจ้าวีดอวีเชวีจอวีเตจะเลเล่พ่ออายีเตเลอาชูยอตัวยอเยกาทักกาคาเดนิฮาซาดักิสิแม่และยันยิเวียยาแลจะได้ซอคอลโลกาซุปเซนีเตชฮาปาออโตบาฮาปาคอลโลยันยอติชอันนี้อยากนี่แหละกันเพวิโยและจะขอโทษกันนี่ฮีนี่ชะขอมขอหาวิโยวิโยเนี่ยละหุยะติเผาติญิเลเลมุหลอกกอวิโยยอขอโลติชะตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชะนาลิทาคะไกติญิเลเลงาคือละหุขอไรเก่าบุดะเจ้าขอโลตอกิเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮิร์สติไลพอเปื้อเลกันนี่พอติพอFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยงาคือลาหุยาค่ะพ่อซาพ่อจอกู้พ่อพอนาและติแกงงาคือลาหุชอเจถาโอกาปิดักกับแพวิโยและอย่านี้เมื่อเราก็ติดปอดทอกะยูเวลาตาวิอบูจอวิอรอติผ่าตาเลลิคอยติผ่ายูเวลาตาวิโยคือปืนตาเลอเลมือทักขะไกติแกเชียและลาหุปูลาหุโอกาปิดักกับแพวิโยแม่หาวิอวิอเนี่ยลาหุยาติเผาจะขอเป้ากาญิเวตยาธาเนี่ยคือไทมิกอคอโลกามุซอมเผือลอกวอมุกามหอกกอมาเอติภาเมื่อต่อเราแม่ขอคุณลอกคุพ่อกอเราวิโยเมื่อขอพ่อกามุซอเตนะลอกกอแลอาจจะกอเราแม่จะขอวิอยาแลเลียวเจ้ายาติคือติยาปีปากไกตุโยจิแม่เลใครกะเพ่ปื้อเวเลียวเจ้ายามาฝืนมาแปติงติกันเสยากะเพ่ปื้อวิโยจะลาปอตอเลียวเจ้ายาจะเควอคอลงาคือติกะเลเลียอายิอึจาวิแลเชซาจอซาพ่ออายิคะเดกะติวิโยเลียวลอกวอเจ้ายาติคือติยาจะเคติปีปาวิแลเชหาจอหางายวิแม่แล้วก็จะกายูเวลาแล้วเรียงาคือลาหุยาติกาลิลิธาออรอสาตาติภาทูลาวิโย

อวิ่งเนี่ยลาหุยติเผาจ้าตัวเลี้ยชเวก้อยางาคือจ้าวิทยาท่ามวยวิ่งออกจากที่ผาถาวืดดักกาวิเจเลี้ยเมื่อมากามวยกิจวัตรโปกาลากาวิเจแม่เลี้ยจ้าตัวก้อยาเฉลี่ยชอยาเฉลี่ยอือกาเลอโมกาเขวเลี้ยเตปอกก็มัวแล้วก็เลี้ยโมกาเลก้าก็สกัดเจชอยาเนี่ยค่ะสุดวิตุก็จะหาล้อเลี้ยค่ะกะชอยาเฉลี่ยนี่คือขาเคติจ้าก็โอเคแพวิโยเลี้ยเขวอาสาวุสนี่คือตัวมามวยจะกาวิลก็จ้าวิโดวิอาจ้าดักลาวิโยฉันอปตอลีจ้าตัวก็อยากเฉลี่ยเรียกก็อยากเฉลี่ยงาคือเจ้าวิทยาท่าเมื่อมากามวยจูอปุกาลากาวิเจเรียกกว่าติแกนานแม่อรติยาอิกะเจโกมาลีอิกะเลยอายุจ้าลอแม่ลีงาคืออิกะคาเดโดวิทยาท่างาคือตัวคอโลกาติตัวออกโคคาติผาทกากาคาเดเตกาและมาดาวิออกเจอเรียกงาคือตัวคอโลจากตาวิออกเจอที่ผากากาชิบาลากวิเจอากาสตอลาจปิตอลาเวจะให้แพ้กวินาเรียกกว่าอิกะจีแม่เรียกงาคือตัวเมื่อมามวยกาวิลโกอิกะคาเดดอเจเพื่อคนนี้อยากตียาเลลีว่าผมน้อยน้อยวิออกจิตติผาเจนี่นี่น้อน้อวิว่าผมน้อยติผาเจแม่ลีชวิออกเขาดูแลวิตามินติผาและสารต้านอนุมูลอิสระติผาจอมาวิทัปปะโตงาหัวตัวเมื่อมากระมวยจูอโปกาลากาบิเจเลียชะกะอายุจ้าเราเรียกว่าผมน้อยน้อยวิออกจิตติผานาเลียเซโมติโมอิชมาชิติผาเจวิตามินแร่ธาตุติผาจอมาวิทัปปะโตเมื่อมากามวยจูอโปกาลากาบิเจออยาติยาพุชุพูเลียพุชุพูเนี่ยรวยวิพุยวิมาโกเลชติผาทอกะคอเลสเตอรอลก็เวเลียมันดาวิออชุติผากากัชบาลาวิเจพุชุพูชติผาเลียงาหือคาเดจาจอวิโลเลียเนหือตูเมื่อมามวยกาวิโลโกเลี่ยเปื่อเลี่ยเงาหมูติหมูลอกว่าสามารถติผามากุเลี่ยคติแล้วงาคือกาจาเชวิลูเดือยก็เวน่าเลี่ยชดิผาเชวิตามินแร่ธาตุติผาและโปรตีนติผากาจอมาวิเจขอหมูติหมูลอกโนกแค่สื่อกุ้ยเวเลี่ยพื้นมือสื่อย่อตาเลลีโนนี้ชดิผากาวิตามินติผาจอมาวิเจแม่เลี่ยคติแล้วงาคือตัวคอลูออชูมาดาวิคอเลสเตอรอลติผาย่อยตัวอโปกาลากาวิเจก็เปิดตาแล้วเลี่ยสมุติหมูลอกว่าโอเกกูจวีให้กูเอวีโอเจติผาเจอามอมากโนกแค่มีนอสติผานาเลียโอเกกูจวีนอกแค่สมาฮิลิมีนอสเลียจะได้ผากะวิตามินบีแล้ววิตามินซีติผาจอมาวิเจเบื่อเลยที่อยากติยาแล้วก็โอเมก้าจวีจัตุเลียเฉลี่ยมาเวตุนุตุสะสาขอจอวินาลีเมาเวงาสาขอปาทุขอจอวิเจเบื่อแล้วก็หมูเต้หมูแล้วก็โยเกิร์ตจีแมรี่ชวิกาแคลเซียมจุลินทรีย์เต้ผาจอวิเจเนี่ยคืออากาศซาตูอปูกากาลากาวิจิแม่เฮโกจัตุงากุลาปุตาเวก็อยากจะได้ผาออกโคโลแลงาโดเวเล่งาคือเต้นีเล่จัตุดอตุจัตเชวิออยาออกโคโลงาคือลาหุยากากาจัตเชตุโยให้แม่อยากฆ่าคาเดจัตจอลอรี่ออกจะได้ผาจอเนี่ยคือตัวเมื่อมากามวยตัวอปูกาลากาวิออกโคกาอาณาอกติพัทกาวืดักกิกาตัวอปูกาลากาวิเจเรียกว่างาคือจาวิโดวิออกโคโลกาเรีย

หาเวียวเวียวเนี่ยลาหุยาติเผาสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ่ออ๋อรอซาตาเรียงอ่ะหึมมีเวียวเรียกค่ากฎหมายถัดจ้าดาวินะงาคือสื่อโซเชียลมีเดียเยเวียวคอโลเรียมาฮิฮิเวียวรอติผารีบุกือและชูยะตอตูอ๋อเมลูตูอ๋อเมียวพูลูตูติผาติเวียวโกข้อพี่จอวิจิแม่มีเวียวเรียกค่ากฎหมายค่าเสียอายุติแผ่วิจิเรียชูงาคือท้ามาฮิฮิเวียวรอติผาติและเรียเฟซบุ๊กพ่อมาโกติต่อเป้าไล่เป้ากูดีกูขาลาวิทยาธาไงคือใครกันติเล่กูโกเล่ไงคือละทัติภัยอยู่แล้วเฟซบุ๊กเป้าโพสแล้วดีลาวิลโกเล่นอวิออแม่ออฮักเกอเลยจะเขียวเขียวกูไข่เลยดีกือลาเลยอยากต่อจูออแม่ออมีผู้รู้จูติภัยจะเขียวติกือลาวิลโกยอดติตาวิลิบวาวิออฮักเกอเวติภัยแคปเจอร์และเล่โทรศัพท์มือถือโคโลออฮักคาเดเซฟเกอเจเบื่อโลโกเล่อ้วนว่าดีลาตาวิชอเสพภาพวิออแม่เล่เฟซบุ๊กออแม่เยียวิออฮัก

阿弟怕噶，卡得扎克住嘞，有嘞哩。拉他吃得怕有嘞，呢是为把巴查丘噶卡得有个嘞。但有啥那奥克罗，奥罗扎大皮皮子。你这夸维的亚他阿姨，就为拉他的怕卡得个有个为哟。但有啥那奥克罗个维的亚他，你卡维的个马古嘞诺，奥梅鲁图提拉维，你买嘞个 video 啊，来手提个嘞买个 video 奥克罗。เด็กเลยต่อยเลยดีขาลาเวไข่ลาเวจะเข็ดได้ผ่าเตวิลก็ลาท่าเตผ่าขาดอยู่เกลือเลยตานยากาปีวิโยเลยแผ่วิอญาฮักขาท่าแผ่วิขาพ่อแผ่วิเลยออกรถได้ผ่าตานยากาเด็กทูปีวิโยเลยแค่กว่าง่ะคืออายุจะเวเลยมอปาพยาเตผ่าเลยกระซาเตผ่าลาท่าเตผ่าขาดเด็กจอวิโยอายุจะเวลาท่าเลยออกฮัททวาเวเลยแคปหน้าจอเลยแม่กาเฟบุลก็ลิงเตผ่าจอเลยออกข้อมากกว่าวิดีโอเตผ่าก็รู้ว่าขาดอยู่เกะเลยอายุแล้วโนวิบาประจำตัวประชาชนละทานเตผ่าก็อยู่แล้วตานอยู่สั้นเอาเกะเลยจะตายเพวิโยเลยง่ะคือชัวน้ำหนาตัวจะกูจะดีจะไข้ดอเวลกกาติมาเพแม่ลิเชเบลมีวิโอเลี้ยวข้ากฎหมายจอวิโยเหตุว่าโนชัวดีชัวไข้เวชัวยาต่อตัวอมีอพูอมีลู่ตุเตผ่าเตวิอพูเลยเลยจอวิแม่เลชัวดีอะดอกฟุกุปีมาชูลอกชัวตาดีเลชัวยี่ติแพวิแม่เลสารือเลยกะพรบคอมพิวเตอร์ก็วิพอกะยาเวเลงอะคือสื่อโซเชียลมีเดียพอชัวอโลมาฮีเวกุไข้คือเลยยาต่อดูแพและเลี่ยวมีผู้อเมรุดูติผาดิคือค่ะคือเวชเคติผาติและแพต่อวิลอกุเลชูนอทาอายี่ติแพวิแม่เลชราปะต่อชัวกุชัวไข้อะชัวดีอะดอกโกเลคาเดดอนเสเลมาฮีฮิวิออลอลโกชูยะตอตุติมาเพเลออตเวออโลกาลีชูยะจักโกจักไคเลชูยะตอตุลินบอเลอควยเลเลจักโกจักไคคือชูยะตอตุอเมลุตุติผาเตวิลอโกมีวิออเลียวคากุนไมจอเมเลชูอายิเตลาโกตานยูซานาอพูกาปิลาเวเลชกายูเวลาเลลิงาฮิราฮุยะติผาทะสติปิลาวิโย

0: ngak hai ga ga pu le olote ma asio vi monji etha ha sha pu vi chole ma ja vi monji o sutha ga pu vi u te pu vi apu eti ma yu ti potha kha te kha kholu ha go ja vi sba ba cha pa ti ga chu yu ji ti ni tha ika u te lu ti ma kho ha pho kholu cho ta vi so che ti che tha thu pa le sba cha ba che yu o ya vi ti ya kholu yo vi chi chi kai chi le mu o u ti kho chi le yu ji ke de le ti ni le yo sba ba le mo pho o ho le pa le vu le mi ya hu che vi chi chi e phe yu pa to yo cha do ma to ni kha ma sa le mu vi te u vi tha o ho me ja ni le ja ni che vi u i ka bu tu ya kha jo ko ja e pa to ti chi ti ma ga o le mu ga le do ha ja vi pa to ho che vi u chi o vi ti ya ตื้อมิถะหะชะเฉวีเนยมีตอลาวิเดเรยอถะกุปิวิพ่อหนอธรรมติชิตตอตะตะยะยะติหอเฉลีเตกุปิวิจินานิถะยอกุวิอติญิลิลิงาสะบะบะเลหอจาเลมิยะหุเฉวีงาวิจิจิยะนิโนวิตะคูโลหะพ่อคูสะบะเฉทาแกจิเลชีวิวิตะลูจอคอลุยเล งาจะก็มากะจะพ่อมากะไปปะโตงาดอมะโตชาปะโตแลงามียาฮูติเวจิจิมะก็จ่อแลงาชีวิตะต่อหาจะแลจ่อตู้แลหอตู้เฉยอยู่แต่กูปีอยู่โอเตยะเนยามีฉิแลอีกะขอลุขอลุหมอจิติคือแค่กะแลอีกะต่อถ้ากะอวุชิเอบายชีจิจิติมาอยู่ต่อลาอยู่จิ ข้าวชีวิลานอวิจิจิโคเลนาลาวิโอทาสบะบะเชพาฮาโกจาวิชอชิพาปุปิวิโอมะเฮอองาเชเคมาจอเชเคจอโกงาสบะมาบะฮอจาวเตปุปิวิจิโอเคกุปิอะเลติปอโคเลมัวเฮเดเลติชาวเคกะทาอีกาตอกาพั่วไบวิฟูจิจิออเตมะปะยูตอลาโรจิเฮเดเล ชีวิลานอวิจิจิโคลาทาชีวิกามะฮิโอฟูจิจิชีจิจิโจโยโกงาชิเฮฮาโกโกสมะบะฮอจาวชีวิงาวิโมมะฮิเตโกปิทาเมยามิชิอิกาโคติปะโคเลมัวเตคกะเลโยวิจิจิออปีกะฟูจิจิกะชีจิจิกะยูโตลาทากะโมยูโอทาเมยามิโควิชีวิลานอวิเตโคลาวิจิ ย้อนยาเลยโยวิจิจิเออยู่โลจิเปปะตอยกุวิโยชีวิงาวิจิจิโอเตเตอยู่เตอุปิจิอุติคือเนยามิชีฮาเลจานิมาเทจาเวทาโยกะโมเลนอนเทจาจอจาโลชีวิโมทานอมาจะแควมาจะหิยูมาจะหิยูกาโลเปปะตอยะนีโนวิจิจิโอปิโนทาคอลาวิ ชีวิตฟูจิจิชีจิจิจิกันโนยูเลฮอจาลูเตปุเลยอทาปิลาวิวจิจิตุปอเลฟูจิจิชีจิจิกะโยวิจิจิโอปิกะฮาเลอาตายูคอลาวิโอมิติญิทาตาเลชาทิโยโมเกชฟูจิจิชีจิจิฮอเลอาชาฮูวิอาชาติจิกะจากาโดยูจิอโลชีวิตะกะกอกะเลโอคาจิเจปอชาเลฟูชิทาชิเลปุวิโลปะวิโชติกะ ติงคีมูวิสมูทาจะก็ไปอยู่มุลกกะทายอวิจิจิทาเตปอยติเลติปุริจูตุลุคฟุกุบิยาวิจิเดโยกะตาตาอายะติเลอฮอตุเชวิเมเชจิคุพินะพินะเลโอเคติยะเนยามิตอลาวิจิอิกะอิกะเนยามิจิตอลาเลพาวนอทะมะเตฮอเวลีกุลาวิจิพากุปิอางาจิจิติมาติจอวิมิยาฮุเชวิ นูกาลุสบะเลอโชอิกะขอเจลุอิละเลกะดอมะตเอเลชีวิตะมะกอกะเลงะฮอตุเชเวอะปุจิอุทาเนยามิชิอิกะขอลุยมัวจิ 이까 코타가 시에 바이게 데레 아서 타티가 카시비 시치 지루 오에데마 유토라레 치빌란 노베 콜라비치 치포 로파 의자레 치비테 마이가 까 떼오테 도이 파토 요요 치빙가 베유테 뽀삐알레오 니야미 치니 마마 쪼요 파토 올레 무아베오 마코 토라오 치 후치치가 시치치가 마가베오 후요비가 마가레 저치파 코노 아라고라비우 하스고스이지 얼로치비아니타 아시오비 모지에타 하샤쿠비 초레 만자비 모지요 소타가 뿌위우 아시오비 모지타 마하샤레 슈비 모타제 띠가가비 초레 얼레무 요비 모가 마코죠 슈 얼레가 마코가레 하비고비 타가 푸뿌위우 데고위 야포타마 헤티갈레 아샤티고 홀로토치비 키유 아시오비 모지에타 카데 실레 아시오비 오토 아시오비 아샤타 카데 실레 하샤레 이리고 아부마마 조티요 데 야부야 올로테마 부노타 카이말라요 리
1: 레야니 물라카테 플라티비 올로테 팔레 제리마이제디 요메 가가포나레 오가 필라체비 테갈리리카 자메도메 메카멜레 야닝가 후테갈리리비 오포다비오니 할레도사비오니오 하페피메 오부자

0: นอนี่ก็นอดะก็นอมอยู่งานนี่แหละงานดะก็งาวมอยู่ชอยาวิเมจักกามาชุดาวิโยค่ะคิดทอกะลิเตียลิลิกาเตียติจิดาวิโยลิชอยาเลลิแล้วก็ยานิมุลก็ติปอชละกะละตุยอลอติภากะจะให้ใหม่จะที่โยมแม่กะกะพอนาเลอกะปิละเชวิเตกะลิลิทอกะอบูจาเตียลิลิจาเมดอเมซเมกะเมเลยะญิงะคือเตียลิลิวิโอปูดะวิโอญอยาแพปิแมอบูจา
1: อันนี้อ่ะเด็ก

Maria da Dia.

vê.

Yay.

0: Iya.
1: Suka.
0: Iya. Ati mame
2: pa.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailandที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสถาพมมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานชุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลีน่าซอซิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวด้วยว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีราบฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดย iBank มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ 10-20 เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทางนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยล์บูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปลมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเอสเทคพร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัติพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 36,384 ครัวเรือน

0: 4,962ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 นเป็นต้นไปชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
2: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 นที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
4: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุด ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมือง

0: นราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักกังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยสาขาซุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
2: นายมาสุเพียรปินฮาจีสมาแอผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุขไหนโกโลกโทร073611249วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุขไหนโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
3: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทยสู่ซาอุดีอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดีอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดาในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดสมบูรณ์ให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC Beach Tour รายการโดฮาโอเพ่น2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพลพัฒน์และเบสวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์ AVC Beach Tour 2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026-2027 รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป 1-0 มาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ ทำให้พ่ายไป 0-1 ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเปิดจริงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูสเกมเก้จากเดนมาร์กไป 1-2 เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมย์รัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการอาร์กติกโอเพ่น2026โดยรายการต่อไปของเมย์รัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันในเฟรชโอเพ่น2026ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3-0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4-1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3-3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปรยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวันอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีธา ว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีฑาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: 12:44ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงษ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล atiraya@mhesi.go.thโดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atiraya@mhesi.go.thกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตรา จ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องด้วยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ ตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชโลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: กบว่า
1: ย้อซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทํานุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้ไม่โชเปอร
6: ์ย่อทรง
5: พ่อคว้าง
6: เบิร์ดซุงค่ะ
7: อุดูธรรมา
6: อบูดาจ้า
5: เปิดโลกกว้าง
8: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
9: ประเพณี
8: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
5: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
10: สีสันชาติพันธุ
8: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
11: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
10: ่แล้ว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์วันนี้พบกับเมย์วรัญญาไฟไพโรจน์ผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงพะกะญอค่ะ
1: กับพี่หนิงอรุณีจุนทการบัณฑิตผู้ประกาศภาษาม้งค่ะ
0: ค่ะเราจะมาพบเจอกันนะคะทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.เรามีการ9คนใช่ไหมคะพี่หนิง
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะจับคู่มาสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในเวลานี้เลยตั้งแต่กี่นาฬิกานะคะ
1: ตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถรับฟังเราค่ะผ่านทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทางแฟนเพจ Facebook นะคะสวทชเชียงใหม่ AM 1476
1: กิโลเฮิรตซ์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะสามารถโทรศัพท์ขอเพลงได้นะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพะกะญอแล้วก็ชาติพันธุ์ม้งนะคะขอที่พี่หญิงก็ได้เพลงม้งขอที่เมย์ก็ได้เบอร์โทรศัพท์อะไรคะพี่หญิง
1: 0532760007
0: อีกรอบนะคะ0532760007ค่ะเราก็แต่ละวันเราก็ต้องลุ้นกันใช่ไหมคะให้คุณผู้ฟังลุ้นว่าเอ๊ะวันนี้ดีเจคนไหนจะมาจัดรายการคู่กันนะวันนี้เราก็จับฉลากค่ะได้กันแล้วก็รันกันเนาะรันกันก็มีได้กันเมื่อกี้พูดผิดขออภัยค่ะก็คือวันนี้ก็จะพบกับมีแล้วก็พี่หนิงวันนี้เราก็ได้เตรียมนะคะข้อมูลดีๆที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกัน
1: แล้วก็เล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังนะคะ
0: ใช่ค่ะเพิ่งเมกับพี่หนิงก็มองหน้ากันคุยอะไรดีนะพี่หนิงอยากให้พี่น้องได้รู้ได้แลกเปลี่ยนภาษากันบ้างเนาะแล้วก็ความรู้ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปะกะญอแล้วก็ม้งนะคะซึ่งเมื่อเช้าเมก็คุยกับพี่หนิงว่าจะคุยเรื่องอะไรนะ
1: เรื่องเครื่องดนตรีของแต่ละชาติพันธุ์เนาะ
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยเขามีดนตรีของตัวเองอาจจะคิดว่าอาจจะใช้ดนตรีของสากลหรือเปล่าหรือว่าดนตรีไทยหรือเปล่านะคะซึ่งเราก็เป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วในแต่ละชาติพันธุ์เขาก็มีการสืบสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ชาติพันธุ์ม้งเลยค่ะว่าชาติพันธุ์ม้งเนี่ยมีดนตรีอะไรบ้าง
1: ค่ะของชาติพันธุ์ม้งนะคะก็จะมีดนตรีหลายๆอย่างเลยแต่ที่ใช้กันบ่อยหรือว่าเป็นที่รู้จักกันนะคะก็จะมีเครื่องดนตรีที่ภาษาม้งเรียกนะคะว่าแก้งหรือว่าภาษาไทยก็คือแคนเป่าแคน
0: เรียกว่า
1: แก้ง
0: แก้งแก้งขออภัยนะคะถ้าพูดไม่ผิดถ้าพูดผิดนะคะพูดไม่ถูก
1: ภาษาม้งเรียกว่าแก้งค่ะเครื่องดนตรีตัวนี้จะเป็นลักษณะคือแบบเป็นทำมาจากไม้ไผ่หรือว่าทำมาจากไม้แล้วก็จะมีลักษณะยาวแต่ว่าเขาก็จะทำเหมือนแบบ
0: คล้ายๆแคนของภาคอีสาน
1: ใช่ใช่ค่ะแบบนั้น
0: เหมือนกันเลยไหมคะ
1: เหมือนคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าการทำหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนมากดนตรีตัวนี้ก็จะใช้ในไม่ว่าจะปีใหม่ม้งหรือว่าจะเป็นใช้ในพิธีงานศพ
0: ค่ะ
1: ค่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างถ้าใช้ในงานศพก็จะใช้ในการสื่อสารเหมือนส่งดวงวิญญาณไปสู่อีกโลกหนึ่งคนที่เป็นผู้เป่าเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็จะมาเป่าในงานเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็จะมีแบบว่านับถือศาสนาคริสต์แล้วถ้าเป็นศาสนาคริสต์ของม้งก็จะไม่มีการเป่าแคนแต่ถ้ายังถือแบบบรรพบุรุษเดิมก็จะต้องเป่าแคนแล้วก็ตีกลองด้วยจะมีกลองด้วยแล้วก
0: ็
1: เป่าแคนด้วยแล้วการเป่าแคนตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าสื่อสารกับโลกวิญญาณอีกที่หนึ่งแล้วคนเป่าเนี่ยก็จะต้องส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปสู่อีกโลกหนึ่งค่ะ
0: อ๋อเหมือนนำทางให้กับดวงวิญญาณไปอยู่ในภพภูมิที่อีกภพหนึ่งที่ดีกว่านี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็แคนตัวเนี้ยก็สามารถคือเป่าได้หลายอย่างทั้งพิธีในงานศพแล้วก็บางครั้งก็เอามาใช้แบบลื่นเริงแบบสนุกสนานในงานปีใหม่ม้งก็มีค่ะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าแคนเนี่ยใครสามารถเป่าได้บ้าง
1: ส่วนมากปัจจุบันก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างกรณีเหมือนหมู่บ้านของพี่หนิงเองอยู่ที่หมู่บ้านป่ากลางจังหวัดน่านคือเดี๋ยวนี้เขาก็คือรวบรวมเยาวชนคนไหนที่แบบสนใจเขาก็จะมีกลุ่มคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะมาสืบเหมือนแบบสอนให้เยาวชนก็จะมีกลุ่มเยาวชนที่เขาเรียนรู้แล้วก็สนใจในเรื่องนี้แบบเยอะเหมือนกันนะคะเห็นแบบเด็กๆเขาก็มาเป่ากันเวลามีแบบพิธีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปแบบเหมือนสามารถที่จะต่อช่วงได
0: ้เหมือนสืบสานวัฒนธรรมไว
1: ้
0: คือเป่าได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
1: เหมือนส่วนมากจะเป็นผู้
0: ชาย
1: แต่ว่ามีผู้หญิงเหมือนกันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกเขาเก่งมากเลยเขาเป็นน้องผู้หญิงนะคะเป่าเก่งมากเลยเพราะว่าเป่าแคนตัวนี้ไม่ใช่ว่าเป่าเฉยๆแต่เขาจะมีลีลาท่าทางด้วยมีการเคลื่อนไหวเต้นเดินหน้าถอยหลังอะไรแบบนี้คือแบบว่าเก่งมากคือเราเป่าเหนื่อยแล้วแต่ว่าเรายังต้องกระโดดโลดเต้นอีกคือมันเป็นอะไรที่แบบ
0: สุดยอดเก่งมาก
1: ๆทำได้ถือว่า
0: ก
1: ็เก่งมาก
0: ปอดเขาต้องใหญ
1: ่ใช่
0: ไหมคะเพราะว่าเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเป่าชนิดหนึ่งเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอย่างม้งเนี่ยเขามีแบบเต้นจากคือแบบของลาหูหรือว่าลีซูไหมคะ
1: ของชาติพันธุ์ม้งจะไม่มีการเต้นจากคือ ถ้าอย่างเป็นช่วงเทศกาลเขาก็จะแบบโยนลูกช่วงการแบบเบาๆไม่มีการแบบเต้นจากคือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป่าแคนเนี้ยเขาก็จะโชว์ก็จะเต้นอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบเต้นเหมือน
0: ลื่นเลย
1: ไม่ใช่ว่าเต้นเหมือนแบบชาติพันธุ์ลาหูหรือว่าชาติพันธุ์อาขาที่เวลาเขาเต้นอย่างนั้นเนา
0: ะ
1: แต่เขาจะเหมือนกับคล้ายๆโชว์ลีลาในการเป่าเขาก็จะมีเหมือนสืบกันมาสอนกันมาเป็นช่วง
0: ๆก็คือหลักๆเนี่ยคนที่เด่นที่สุดก็คือจะเป็นคนเป่าแคน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คนจะมีผู้ชมคอยชม
1: ใช่ค่ะ
0: เราลองมาฟังเสียงแคนหน่อยได้ไหมว่าเสียงแคนประมาณไหน
1: ค่ะ

0: ฟังให้พอรู้ว่าเสียงแคนประมาณไหนนะคะจากที่ฟังดูไม่ได้ยินเสียงเครื่องเงินจากการแต่งกายของพี่น้องมงด้วยนะคะมันเข้ากับจังหวะด้วยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีก

0: รู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมกันก่อนถ้าฉันเป่าใบไม้แบบนี้แบบนี้มันจะมีเหมือนกับตอนเป่าอ่ะเขาจะมีคนที่ฟังออกมันจะมีเสียงของเขาอยู่ในนั้นว่าเขาพูดอะไรเขาสื่ออะไรมาเนี่ยค่ะ
1: เหมือนแบบส่งสัญญาณเป็นโค้ดลับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสมัยแต่ก่อนเนาะแต่ว่ามาปัจจุบันก็มีคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็จะยังเป่าอยู่แต่ถ้ามาแบบเยาวชนสมัยนี้ก็คือเริ่มหายสับสนไปละ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการสื่อสารที่แบบโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอแค่มีสัญญาณแล้วก็ติดต่อกันได้ตรงนี้คือที่พี่หญิงบอกว่าเวลาเขาเป่าเขาจะรู้กันเองใช่ไหมคะคนที่เป่าว่าตอนนี้เขาพูดอะไรอีกคนหนึ่งส่งสัญญาณเรื่องอะไร
0: ใช่
1: เราลองฟังกันหน่อยไหม
0: ตัวสุดท้ายดนตรีตัวสุดท้ายนะคะ

0: ฟังแล้วก็เพราะนะคะพี่หนิงฟังออกไหมคะว่าเขาพูดอะไร
1: พี่ฟังไม่ออกค่ะ แต่ว่ามันก็คือสมัยแต่ก่อนเขาใช้ในการแบบเหมือนส่งสัญญาณกันเนาะแต่ว่าปัจจุบัน
0: อ
1: ่ะเขาก็มีการแบบว่าเหมือนคล้ายเกี่ยวพลาสีกันเหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายเขามาเป่าแบบเหมือนมาจีบกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่ค่ะ
0: แต่ว่าส่วนน้อยแล้วใช่ไหมคะที่จะเป่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเมืองเราไม่ได้เป่าแน่นอนแหละเราไปทางไหนก็มีแต่ตึกเนาะแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบสมัยก่อนที่มีป่าเขาลำเนาไผ่มีต้นไม้มีใบไม้เนี่ยเราก็เป่าไม่เคยลองเป่าด้วยนะคะแต่ว่าเข้าไปในป่า
1: เป่าไม่ได้มันไม่ได้เป็นเสียงเหมือนที่เป็นดนตรีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็เคยได้ยินด้วยค่ะว่าของอาขาก็มีการเป่าใบไม้เห็นคุยกับพี่โอพี่ยาโผที่ผ่านมาก็เป่าแต่ว่าจังหวะเขาไม่ได้เหมือนของพี่น้องโมงเขาจะเป็นอีกแบบนึงนะคะแต่เมื่อกี้เสียงใบไม้ก็จะเป็นมีเสียงผสมผสานของเสียงนกร้องด้วยก็คือถ้าเราฟังแบบบำบัดชีวิตตัวเองอย่างเราอยู่ในเมืองเนาะมันก็เพลินไปอีกแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะมีอีกตัวไหมคะ
1: อีกตัวนึงแต่ว่าจะไม่ได้เป็นตัวที่ฝากให้น้องเมย์เปิด
0: ค่ะ
1: อีกตัวนึงนี่ภาษาม้งเขาเรียกว่าจ่าจ่า
0: จ่าม
1: ันจะเป็นเครื่องดนตรีแบบเล็กๆแบบใช้ไม้ทำแต่ว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าเขาจะเจาะตรงกลางแล้วก็จะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่ามีดมันจะมีเหมือนคล้ายๆแบบเป็นตัวเหล็กไม่ใช่เหล็กเหมือนกันนะคะคล้ายๆเหมือนแบบเขาเหล็กแต่ว่าบางๆเหมือนใบมีดอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างนั้นเลยแล้วก็มันก็เวลาเขาเป่าใช่ไหมเขาก็จะเหมือนดีดหรือว่าเขย่าไอตัวใบมีดหรือว่าตัวทองเหลืองนะคะแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนดนตรีออกมามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายแบบจีบกันเธอเป่าให้ฉันเป่าให้เธอเหมือนแบบมันเป็นคำที่เขาเหมือนเวลาเราร้องเพลงแต่ว่ามันเป็นการที่เราเป่าแล้วมันจะมีเสียงออกมา
0: เป็นเสียงดนตรีสื่อสารออกมาเป็นเสียงดนตรีที่มีความไพเราะในแบบของเครื่องดนตรีนั้นถ้าพี่หนิงพูดถึงตัวนี้นี่จะเป็นเครื่องดนตรีแบบไหนคะเป็นคล้ายๆเป่า
1: ค่ะเป็นเป่าแต่ว่าเหมือนเป็นไม้ไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนแผ่นบางๆลักษณะยาวประมาณ6นิ้วห้าหกนิ้วประมาณนี
0: ้กำลังคิดภา
1: พแล้วก็คือแบบว่าเวลาร้องก็ต้องเขย่าแล้วมันจะมีเสียงออกมา
0: ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมคะ
1: มีอยู่ค่ะเหมือนแม่สามีเขาก็มีอยู่เหมือนกันเขาก็เป่าเหมือนกันนะคะสมัยแต่ก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาใช้จีบกันเหมือนแบบสมัยแต่ก่อนเนาะการจีบกันเนี่ยไม่เหมือนปัจจุบันที่แบบว่ามาแบบว่าออกหน้าออกตาให้ทั้งสองฝั่งแบบรับรู้หรือว่าเห็นกันแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนเขาอายกันเขาจะต้องแบบว่ามาแอบอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเนาะมาเรียกข้างๆห้องนอนเนี่ยก็จะเป่าแบบเหมือนมาจีบกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเหมือนชีวิตเราเนาะเป็นบรรยากาศชีวิตสมัยก่อนว่าเวลาเราไปจีบกันเราก็จะมีการส่งสัญญาณกันอีกแบบนึงใช่ไหมคะก็เวลาพี่น้องอุ๊ยถามมาเรื่องนี้รอบก่อนมีเจอพี่โบเมก็

0: ถามพี่โบใช่ไหมว่าเอ๊ะของชาติพันธุ์ราหูเนี่ยเวลาเขามาจีบกันยังไงก็คือผู้หญิงจะนะเมื่อก่อนบ้านชาติพันธุ์จะเป็นไม้ไผ่เน
1: า
0: ะเวลาเขามาจีบกันเขาจะเอาไม้จิ้มขึ้นมาฉันมาแล้วนะ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่พี่น้องชาติพันธุ์ม้งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้คือมันจะไม่มีลักษณะแบบนี้แล้วเนา
0: ะ
1: เขาก็จะแบบเด็กๆเขาก็จะเปิดเผยกันเลยอย่างเงี้ยแต่สมัยแต่ก่อนรุ่นพี่ก็ยังทันอยู่นะคะ
0: ทันอยู่เหรอคะ
1: ทันอยู่สมัยแต่ก่อนคือเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีเนา
0: ะ
1: มันก็จะยังแบบว่าสื่อสารกันไม่ได้บางครั้งผู้หญิงหรือว่าฝ่ายผู้หญิงคือหลับแล้วเงี้ยก็มาก็จะกลัวพ่อแม่จะรู้ว่ามีบ่าวมาจีบก็จะใช้ไม้แย่ๆๆค่ะเพราะว่าบ้านมันจะเป็นไม้ไผ่เนา
0: ะ
1: มันสามารถที่จะแบบใช้อะไรแบบแย่เข้าไปเคลียร์ๆให้รู้ว่าตรงนี้นะเรานอนตรงนี้นะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ก็กระทุ้งให้รู้ว่าเรามาแล้วอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็เป็นความน่ารักในแบบของเราสมัยก่อนเนาะกว่าจะได้มาเป็นแฟนกันกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เนาะ
1: ใช่
0: เรื่องที่ต้องใช้เวลากว่าจะได้เจอกันแต่ละครั้งอีกนะคะนี่ก็เป็น
1: เครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ม้ง
0: ชาติพันธุ์ม้งนะคะก็เราไปพักฟังเพลงกันอีกสัก2เพลงเดี๋ยวเรามาฟังว่า
1: ชาติพันธุ์
0: ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากกายอเนี่ยเขามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะไปฟังเพลงกันเลยค่ะ

0: 我们小贝，
1: 娘送，
2: 花花，
3: 麦松卡，
1: 我读他妈，
4: 我不打架，
5: เปิดโลกกว้าง
3: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
1: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
2: ประเพณี
6: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
7: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
8: สีสันชาติพันธุ
6: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
9: ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
8: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกัน
10: กลับเข้ามาสู่รายการสีสันชาติพันธุ์อยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมค่ะเมย์วรัญญาไฟพโรจน์ผู้จัดรายการชาติพันธุ์ภาษากะเหรี่ยงปะเปียวค่ะ
11: กับพี่หนิงอรุณีจุนทการบัณฑิตผู้ประกาศภาษาม้งค่ะ
10: ค่ะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะชาติพันธุ์ม้งเครื่องดนตรีมีอะไรบ้างแต่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเพลงว่าเอ๊ะเพลงที่พี่หนิงเปิดเนี่ยทำไมมันเพราะจังเลยฟังแล้วแบบขนลุกรู้สึกเศร้าๆแล้วพี่หนิงก็พูดให้ฟังไม่ว่านี่มันดีมากเลยเรามาพูดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันสักหน่อยดีกว่าว่าเพลงม้งที่เปิดไปเมื่อกี้มีความหมายว่าอะไรคะ
11: เพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่เป็นเพลงของน้องขวัญฤทัยที่น้องเขาเสียงดีมากเลยนะคะ เคยไปประกวดอะไรนะไมค์ทองคำด้วยแล้วเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่เนาะ ของเพลงม้งก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับประมาณว่าเหมือนน้องสาวไปแต่งงานออกเดือนไปแล้วแล้วเวลาเจอปัญหาชีวิตคู่เหมือนแบบอยู่กับสามีแล้วอาจจะถูกทำร้ายหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถจะอยู่ในครอบครัวของฝั่งสามีได้แล้วเขาก็กลับมาหาพี่ชายกลับมาขอความช่วยเหลือแบบฉันไม่ไหวแล้วฉันอยู่กับสามีไม่ได้เงี้ยแล้วเวลากลับมาเนี่ยวัฒนธรรมของพี่น้องม้งเนา
10: ะ
11: การที่เราจะขอหย่าหรือว่าการที่เราจะกลับมาอยู่กับพ่อแม่เราหรือว่าฝั่งพี่ชายเรามันก็จะเป็นอะไรที่แบบยากคือถ้ามีปัญหาไม่ใช่แค่หนึ่งครั้งที่สามารถที่จะหย่ากันได้เลยมันต้องแบบเจอหลายๆครั้งบางครั้งต้องโดนตบตีบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วจนกว่าคือแบบเราจะกลับมาอยู่กับครอบครัวเราได้แต่ว่าเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่คือเหมือนน้องสาวกลับมาขอความช่วยเหลือจากพี่ชายแต่พี่ชายก็บอกว่าเธอไม่ต้องกลับมากลับไปอยู่กับสามีเธอแล้วทำให้แบบเหมือนน้องสาวก็ไม่มีเหมือนไม่มีทางออกไม่มีใครช่วยเหลือเราเซฟโซนที่ดีที่สุดคือครอบครัวแต่ว่าในเมื่อที่เขาไม่ช่วยเหลือเราเขาน้องสาวก็เลยเลือกที่จะจบชีวิตแล้วในเนื้อเพลงก็จะพูดประมาณว่าในวันที่ยังมีชีวิตอยู่ไปขอความช่วยเหลือจากพี่ชายไม่ช่วยเลยแล้ววันที่ฉันอะเป็นแค่กองดินตอนนั้นก็อยากมาร้องไห
10: ้
11: ก็จะแบบรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดสำหรับผู้หญิงม้งเนา
10: ะ
11: เพราะว่าวัฒนธรรมของเราหลายๆสิ่งหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรากลับไปอยู่กับครอบครัวของเราหรือว่าไปอยู่กับพี่ชายพ่อแม่เงี้ยเวลาเหมือนความเชื่อสมัยแต่ก่อนเนา
10: ะ
11: ก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเรากลับไปอยู่เงี้ยเวลาหมูม้าเป็ดไก่อะไรเสียชีวิตตายหรือว่ามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเราเป็นตัวกาลกินีประมาณนั้นเรากลับไปแล้วเหมือนนำความโชคร้ายกลับไปหาเขาแบบเนี้ยมันก็เลยจะแบบเหมือนไม่ค่อยอยากให้กลับมาต้องกลับไปทำชีวิตตัวเองให้ดีแต่ในเมื่อคือเราเหมือนชีวิตแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกัน
10: ไม่ไ
11: หวแล้วใช่บางคนก็คือแบบเหมือนโดนสามีตบตีทำร้ายร่างกายไม่ไหวแล้วแต่ว่าทีนี้ทางครอบครัวเราไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ก็เลือกที่จะจบชีวิตเลือกที่จะจบชีวิตแล้วมันเป็นอะไรที่แบบน่าหดหู่มาก
10: รู้สึกเศร้าๆนะขนาดมันเป็นคนที่ฟังเรื่องราวและในขอถามนิดนึงนะคะว่าในปัจจุบันยังเป็นแบบนี้ไหมหรือว่า
11: แล้วแต่บางครอบครัวใช่แล้วแต่บางครอบครัวอย่างพี่ตัวพี่หนิงเองอ่
10: ะ
11: ครอบครัวพี่ชายพี่สะใภ้คือดีมาก
10: ค
11: ือเขาพร้อมที่จะอบกอดเราแต่คือเราฟังเพลงเนี้ย เรายังรู้สึกว่าเสียใจขนาดทั้งที่แบบพี่ชายพี่สะใภ้เขารักเรามากเลยนะเขาแบบพร้อมอบกอดแต่ว่าพอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออเหมือนมันเสียใจมากเลยอ่ะอย่างเงี้ย
10: ใช่ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวละครในเพลงเนี่ยเขาต้องการที่พึ่งทางใจในบางครั้งที่เขาเดือดร้
11: อ
10: นถ้าเขาตั้งหลักได้เขาก็ตั้งหลักเอง
11: เ
10: น
11: าะถ้าเรามีทางไปเราก็จะแบบไม่กลับมาเนี่ย
10: ใช่แต่เหมือนเขาเหมือนภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วจริงๆเขาก็เลยอยากหาที่พึ่งนะคะอย่างไรก็เป็นกำลังใจเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนในแต่ละวันจะต้องเจออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวเราเองนั่นแหละที่ต้องเข้มแข็งที่สุด
11: ใช่รักตัวเองดีที่สุดแต่เหมือนปัจจุบันเนี่ยของชาติพันธุ์ม้งอ่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างไปในทางที่ดีขึ้น อย่างของชาติพันธุ์ม้งเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าพิธีกรรมที่ต้อนรับลูกสาวกลับบ้านหลายตระกูลแซ่เลยค่ะที่เขามีพิธีแบบนี
10: ้
11: ก็คือแบบว่า อย่างที่เมื่อกี้พี่พูดไปเนาะว่าถ้าสมมติว่าเรากลับมาแล้วหมูหมาเป็ดไก่อะไรตายหรือว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะเหมือนคล้ายๆแบบโยนให้เป็นพ่อเราเนี้ยเหมือนเป็นสิ่งไม่ดีนำสิ่งไม่ดีเข้าบ้านแต่ว่าปัจจุบันนี้มีหลายตระกูลแซ่เลยที่ยอมรับที่จะมีพิธีที่มัดข้อมือรับลูกสาวกลับบ้านก็เหมือนกับว่าเรากลับมาเนี่ยเขาก็จะทำพิธีเหมือนล้างสิ่งไม่ดีออกไปเรากลับมาอยู่ในครอบครัวของเราได้กลับมาอยู่กับพี่ชายพี่สะใภ้กลับมาอยู่กับพ่อแม่เราได้แล้วเขาก็คือแบบเหมือนรับเราอ่ะกลับมาเป็นลูกสาวเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพิธีนี้ก็เหมือนคล้ายๆแบบเราก็ยังมีความรู้สึกเนาะบางครั้งอ่ะมันชีวิตจริงมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความเชื่อความเชื่อของเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ดีต้องทำพิธีนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกตระกูลแซ่ปัจจุบันมันก็มีหลายตระกูลแซ่เหมือนกันนะคะที่เขายอมรับในพิธีกรรมนี้มันก็เป็นสิ่งที่แบบดีแล้วก็ผู้หญิงม้งปัจจุบันคือเขาก็เรียกร้องเนาะเรียกร้องให้มีแบบให้ผู้หญิงม้งเขาได้มีสิทธิแล้วก็ได้มีความเสมอภาคก็ทำให้พิธีนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยหรือว่าช่วยเหลือ ผู้หญิงของชาติพันธุ์ม้งได้เยอะมากๆเลยค่ะ
10: เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าผู้หญิงเราบางทีอ่ะแค่เราทำงานเราก็เหนื่อยแล้วเราต้องมาดูแลลูกดูแลสามีอีกซึ่งทุกวันเนี้ยเอาจริงๆผู้หญิงและผู้ชายต่างก็ทำงานเท่าๆกันนะคะถ้ามีแบบเนี้ยเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างฟังพี่หนิงว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็รู้สึกเหมือนผู้หญิงม้งเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าสงสารนิดนึงนะคะแต่ว่า
11: คือเหมือนความเสมอภาคเราจะเสียเปรียบนิดนึงไม่นิดละถ้าสมัยแต่ก่อนเนาะ
10: แต่ผู้หญิงสมัยก่อนก็แบบนั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยหลายๆอย่างการศึกษานะคะไอสิ่งที่เรานำมาเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมต่างๆที่เราเหมือนแลกเปลี่ยนกันเราเห็นคนนี้คนนั้นแต่ว่าเราก็อนุรักษ์ของเราไว้อยู
11: ่
10: แค่นำส่วนที่ดีนะคะส่วนที่ดีมาใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะก็ดีใจกับพี่น้องวงด้วยที่มีการต้อนรับลูกสาวกลับบ้านเพราะว่าเอาจริงผู้หญิงอ่ะมีจิตใจที่เขาเรียกว่าอะไรเปราะบางยิ่งกว่าผู้ชายบางทีเห็นเขาเข้มแข็งนะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในเขาอ่ะจะไปเจอจะไปรู้สึกอะไรบ้างแต่การที่เราอบกอดเขาไว้อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆ
11: ค
10: ่ะนี่ก็เป็นความเขาเรียกว่าประเพณีเนาะประเพณีถ้าเทียบกับเหมือนศาสนาถ้าเรารู้สึกไม่โอเคใช่ไหมแล้วก็ไปทำบุญอย่างพุทธนะคะถ้าอย่างศาสนาคริสต์ถ้าเราไม่โอเคเราก็แค่อธิษฐานอธิษฐานมันก็จะเหมือนเราได้ทำแล้วอ่ะเราได้ทำแล้วมันก็จะสบายใจขึ้นเหมือนกับ
11: มันเป็นความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเน
10: า
11: ะ
10: เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะก็เป็นสิ่งที่ดี
11: ตอนนี้เราก็จะย้อนกลับไปที่ดนตรีของชาติพันธ
10: ุ์ซึ่งไม่คิดว่าอาจจะพูดไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพักแป๊บหนึ่งด้วยตอนนี้เวลาก็เหลือนิดนึงไม่จะมาพูดที่ดนตรีแรกที่ทุกคนรู้จักพี่หนิงเคยรู้จักดนตรีของกะเหรี่ยงบ้างไหมคะเท่าที่แบบสังเกตดูอย่างเงี้ย
11: ก็จะเห็นเหมือนพี่น้องกะเหรี่ยงเขาจะดีดเนาะ
10: ดีดใช่ไหมจะเห็นชื่อไหม
11: ไม่รู้จักชื่อค่ะแต่ว่าเห็นเคยเห็น
10: อะไรคะคล้าย
11: เหมือน
10: กีตาร์ไหม
11: คล้ายๆกีตาร์ใช่
10: ใช่ค่ะตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเตนากูนะคะเตนากูซึ่งเตนาที่ภาษากะเหรี่ยงเนี่ยแปลว่ากีตาร์เหมือนกันกีตาร์นั่นแหละแต่เขาจะเป็นเครื่องดีดอาจจะเป็นลักษณะแบบนี
11: ้
10: จะเป็นเส้นๆสายๆตัวเนี้ยจะทำด้วยโลหะนะคะเหมือนเส้นลวดเส้นอะไรพวกนี
11: ้
10: แต่ว่าเขาเรียกว่าเส้นโลหะนั่นแหละและตรงเนี้ยจะแล้วแต่ส่วนมากจะเป็นไม้แล้วข้างในจะเหมือนโปร่งจะเป็นโพรงอย่างเงี้ยค่ะ
11: ให้มีกีตาร์เลย
10: ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวยืดไว้นะคะซึ่งเขามีความเป็นไปเป็นมาค่ะเตนาหรือว่าเตนากูนะคะเป็นดนตรีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องปากันยอมีลักษณะคล้ายๆพินของพม่านะคะก็ส่วนมากจะมี6สายหรือบางคนอาจจะมี8สาย10สายแล้วแต่คนที่เขาถนัดเลยแต่หลักๆอ่ะที่เห็นก็ประมาณ6สายค่ะจะยึดติดกับตัวลูกบิดที่คล้ายๆของกีตาร์เลย
11: uh-huh.
10: เวลาเราจะปรับเสียงเราก็จะดีดฟังเหมือนกีตาร์เลย
11: okay.
10: นะคะตัวพินอย่างที่เมย์บอกข้างในจะกลวงแล้วก็ตัวเนี้ยบางทีเขาจะทำจากเศษวัสดุธรรมชาติที่ในท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นนั้นมีอะไรก็เอามาทำเขาว่ากันว่านะคะเตนากูเนี่ยเกิดขึ้นราวประมาณ200กว่าปีค่ะพี่หนิง
11: โอ้ดังมากเลยนะคะ
10: ในอดีตเนี่ยเขาว่าเตนากูเนี่ยเอาไว้ปราบศัตรูของบรรพบุรุษนะคะซึ่งเสียงของเตนาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ทรงพลังในสมัยก่อนเนาะส่วนบางที่เขาก็บอกว่าเนี่ยวัสดุที่เหลือใช้จากการเผาหลังจากการเผาไร่มันก็จะเหลือเศษไม้เศษอะไรต่างๆเขาก็มาแกะมาเก้าจนกลายเป็นเตนากูนะคะแล้วก็ได้เครื่องดนตรีนะคะเพื่อที่จะใช้ในการต่างๆนะคะไม่ว่าจะ
11: ความบันเทิง
10: เกี้ยวสาวคุยสาวหรือว่าร้องเพลงต่างๆนะคะแล้วก็แต่ว่าเมื่อก่อนเกือบจะสูญหายเพราะว่าไม่มีใครสืบต่อด้วยเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของเราที่เปลี่ยนไปบางคนก็ลงมาในเมืองทำธุรกิจหรือว่ามาเป็นลูกจ้างอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็การเล่นของเตนายากมาก
11: อ๋อใช่ไหมคะ
10: เมย์เคยลองเล่น
11: อ๋อกำลังจะถามว่าน้องเมย์เคยดีดไหม
10: เคยลองดีดคือเขาต้องเก่งจริงๆค่ะพี่หนึ่งแล้วก็รักในเสียงดนตรีจริงๆเพราะว่าเขาต้องแยกเสียงให้ได้เขาจะจับใช้มือขวามือซ้ายนะคะเขาบางคนถนัดขวาก็เอามือขวาบางขนาดไซก็ไซอยู่ข้างบนและอีกด้านหนึ่งจะจับข้างล่างใกล้ๆตัวของเตนาค่ะดีดให้เป็นเพลงที่เราจะร้อง
11: คล้ายๆเหมือนกีตาร์แล้วมันต้องมีคอร์ดเนาะเราต้องจำคอร์ดมันให้ได้เนี่ย
10: ต้องมีคอร์ดต้องมีแบบนั้นเลยมีลองเล่นดูแล้วเมื่อก่อนมีเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงของกะเหรี่ยงชื่อลุงตือโพนะคะเขาเป็นเหมือนอาจารย์ของมีหนึ่งคนนั่นแหละเมย์ก็ว่าลุงลองสอนหนูหน่อย เขาก็สอนว่าเออหนูนี่ไม่ได้เรื่องละ
11: หนูไม่ต้องมีดนตรีในหัวใจเนาะ
10: ใช่ค่ะหนูว่าแล้วก็คือมันต้องดีดไปตามดนตรีอย่างที่ทำนองที่เราถนัดอะเนาะ แล้วเมย์ก็ไม่ได้แต่หลังๆมาเริ่มมีนักร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชิสุวิชาญพี่จุ้ยหรือว่า พี่ศักดิ์หรือว่านักร้องพื้นบ้านที่เขายังอนุรักษ์ไว้เจ้าแม่โพที่อยู่ที่ลำพูนค่ะเขาก็ทำขึ้นมาแล้วก็ทำแบบน่ารักนะคะทำแบบเล็กๆเหมือนแบบเตนาจิ๋วอะค่ะแล้วก็เหมือนเป็นของฝากให้ด้วยแต่ก็สามารถเล่นได้นะคะเห็นเขาเล่นอยู
11: ่
10: ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งแล้วทำให้เด็กๆที่คนรุ่นหลังนะคะได้รู้ว่าอ๋อคนกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็มีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองจะเป็นเครื่องสายที่เรียกว่าเตนากูนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมเอามาเล่นเป็นเพลงที่ประมาณว่าเหมือนเพลงรักเพลงเกี่ยวสาวเพลงเกี่ยวกับเขาบอกว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆค่ะเราจะเมย์จะให้ฟังเสียงนิดนึงเป็นเสียงของเตนานะคะซึ่งจะอาจจะมีเพลงดั้งเดิมผสมด้วยนะค
11: ะ
10: เราลองฟังกันแป๊บนึง

0: ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเสียงของเตนากูนะคะซึ่งเขาจะดีดให้คล้องให้เข้าจังหวะกับเสียงคนร้องแล้วแต่ค่ะว่าคนที่ร้องอ่ะเขาจะร้องเพลงดั้งเดิมหรือว่าเพลงยุคปัจจุบัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับของม้งนี่จะแตกต่างกันเนา
0: ะ
1: เพราะว่าอย่างของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงก็จะใช้ดีดแต่ของชาติพันธุ์ม้งส่วนมากก็จะเป่าจะใช้ปากในการเป่าซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะแคนไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือว่าเครื่องดนตรีที่เรียกว่าจ้างหรือว่าหรือว่าอีกอย่างนึงคือยามันก็จะแบบส่วนมากเลยจะใช้เป่าอย่างเดียวเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นทั้งเป่าและมีเป่าด้วยนะคะของกระเดียงแต่ว่าชั่วโมงแรกเนี่ยอาจจะไม่ทันค่ะพี่นิด
1: เดี๋ยวเรามาต่อชั่วโมงที่สองกันเนาะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนอย่าง คือเมื่อกี้เดี๋ยวต่อไปนะคะจะมีอีกหลายอย่างเลยค่ะเขาจะเรียกว่าโกรแล้วก็แกวนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องเป่าเครื่องเป่าเครื่องตีนะคะแต่ว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่5นาทีก็จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเรามาติดตามรายการสีสันชาติพันธุ์ใหม่ในชั่วโมงที่2นะคะเวลา14นาฬิกา
1: จนถึง15นาฬิกานะคะ
0: ค่ะในชั่วโมงแรกเราก็ไปฟังเพลงจนหมดเวลาแล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พักเรากลับมาพบกันค่ะ
1: ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆเรื่องโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผล

0: การรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติราน่าเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: คว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผมชอเปอร
5: ์ย่องซง
4: พ่อคว้า
5: ใบซุ้มค่ะอุดุธรรมาอบุดัจจา
4: เปิดโลกกว้าง
5: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
6: ประเพณี
5: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
4: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
7: สีสันชาติพันธุ
5: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
8: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
7: ่แล้วมาร่วม

0: โอมิโชเปอร
1: ์ย่อทรง
2: พ่อคว้าง
3: เบิกซุ้มค่ะ
1: อุดูธรรมา
3: อบูดาจ้า
4: เปิดโลกกว้าง
3: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
5: ประเพณี
3: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
6: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
7: สีสันชาติพันธุ
3: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
8: ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
7: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย้
9: กลับเข้ามาสู่รายการสีสันชาติพันธุ์อยู่กับเมวรัญญาไฟไพโรจน์ผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงปะกะญอค่ะ
10: ค่ะกับพี่หนิงอรุณีจุนทการบัณฑิตผู้ประกาศและรายงานข่าวภาษาม้งค่ะ
9: ค่ะเมื่อกี้เราก็ค้างกันอยู่ที่ดนตรีภาษาปะกะญอภาษากะเหรี่ยงนะคะดนตรีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะคะซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเตนาก็จะคล้ายๆกีตาร์นั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปแล้วเรามาต่อกันที่แกวค่ะตัวนี้แกวจะเป็นเครื่องดนตรีที่

0: ชายคนหนึ่งโดนคนรักทิ้งนะคะผู้ชายคนนี้ก็จะตื่นขึ้นมาเป่าแกวเพื่อบรรเทาอาการอกหักจากการถูกทิ้งไปนะคะแล้วก็ทุกๆคืนก่อนผู้ชายคนนั้นนะคะจะนอนนะคะเขาก็จะเป่าเพื่อให้เขาบอกว่าเพื่อให้เขานะคะมีใจที่เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อลืมความเศร้าโศกเสียใจจนกลายเป็นตำนานนิทานเรื่องหนึ่งค่ะด้วยความเชื่อว่าที่อันนี้อีกอย่างนึงนะคะว่าเชื่อกันว่าแกวหรือว่าเขาควายที่เขาเป่ากันเนี่ยทำจากเขาควายที่เขาเรียกว่าแม่ที่ตายขนาดตั้งครรภ์อยู่ในครรภ์เป็นควายที่ท้องอยู่เน
1: า
0: ะแล้วก็ตายขนาดนั้นแล้วก็เมื่อเดินวนไปวนรอบไร่3รอบควายก็จะไม่ลอดรั้วเข้าไปกินในข้าวในไร
1: ่
0: นะคะในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนพฤศจิกาค่ะหากได้ยินเสียงทุกคนก็จะรู้ทันทีว่าถึงเวลาเกี่ยวข้าวแล้วเหมือนที่เมย์บอกเมื่อกี้
1: ส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าถึงเทศกาลเกี่ยวข้าวแล้วนะ
0: ใช่ซึ่งเอาจริงๆที่เมย์มาพูดเกี่ยวกับดนตรีความลึกซึ้งในการที่เมย์จะรู้ก็ไม่ได้ 100% นะคะซึ่งเมย์ก็นำความรู้มาจากในเว็บต่างๆแล้วก็ที่มันสามารถเชื่อถือได้แล้วก็จากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสที่เคยสัมผัสมาก็จะมาเล่าสู่พี่น้องว่าแกวเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้ความสำคัญมากๆผู้หญิงเป่าไม่ได้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเป่าได้ไหมซึ่งยังไม่ได้ถามผู้เฒ่าผู้แก่นะคะแต่อีกอย่างนึงค่ะที่เขาเรียกว่าโกรนะคะโกรตัวนี้มันเขาจะเป็นเครื่องดนตรีคล้ายๆกลองมโหระทึกค่ะกลองมโหระทึกนี่หรืออีกอย่างเขาจะเรียกว่ากลองกบนะคะจะเป็นคล้ายๆอะไรอ่ะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกลองใหญ่ๆซึ่งจะทำด้วยสำริดค่ะพี่หนิงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนพี่น้องกะเหรี่ยงจะใช้นะคะจะไม่นิยมตีอย่างพร่ำเพื่อเหมือนกันเขาจะตีในเนื่องในโอกาสต่างๆโอกาสสำคัญต่างๆพิธีกรรมต่าง
1: ๆ
0: อย่างเช่นประเพณีปีใหม่ของพี่น้องกะเหรี่ยงค่ะเขาจะใช้ตีประคมเพื่อเฉลิมฉลองเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ประเพณีเกี่ยวกับความตายงานศพเนี่ยนะคะใช้ตีในงานศพเพื่อเป็นการสื่อสารในการส่งเสียงเรียกวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เดินทางไปอย่างอีกภพภูมิหนึ่ง
1: คล้ายๆเหมือนแคนของพี่น้องชาติพันธุ์มงเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดูลักษณะกลองแล้วคล้ายๆเหมือนของคนเมืองที่แบบเป็นกลองสะบัดชัย
0: ใช่ค่ะแต่ตรงนี้เขาจะทำจากสำริดสำริดแล้วก็เขาจะมีอีกเสียงที่ดังมากดังมากเขาก็เรียกว่ากลองมโหระทึกนะคะแล้วก็พิธีทำบุญหมู่บ้านหรือว่าพิธีทำบุญต่างๆนะคะเขาจะตีเพื่อความร่มเย็นนะคะเขาเชื่อกันว่าหมู่บ้านใดมีกลองสิ่งนี้กลองแบบนี้อยู่นะคะประจำหมู่บ้านแล้วนำมาใช้ในพิธีจะช่วยให้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาว่าสื่อกลางติดต่อสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะ
1: เหมือนสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะเห็นด้วยตาเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมอ้อนวอนพึ่งพาหรือสื่อสารกับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองชุมชนค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตัวของเมย์เองเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่ในรูปภาพแล้วก็วิดีโอตามช่องต่างๆนะคะที่เขาเอามาลงเสียงของเขาจากที่ได้ฟังนะคะก็จะมีความกึกก้องกังวานดังมากนะคะเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อีกอย่างหนึ่งที่เขานับถือกันทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งแกวแล้วก็โกรนะคะแกวนี่ก็จะเป็นเครื่องดนตรีเขาควายป่าเขาควายแล้วก็โกรก็คือดนตรีกลองนะคะกลองมโหระทึกที่บางคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้จักก็ได้นะคะ
1: ส่วนมากก็อาจจะเป็นคนดั้งเดิมเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เด็กๆสมัยยุคปัจจุบันอาจจะเหมือนสิ่งเหล่านี้เริ่มหายไปก
0: ็
1: เด็กๆอาจจะแบบเหมือนยังไม่เคยเห็นก็มี
0: ใช่ค่ะอย่างที่มีอย่างแกวเนี่ยเด็กๆอาจจะเคยเห็นแต่กลองมโหระทึกเนี่ยไม่เห็นแน่นอนขนาดเมย์ก็ถือว่าอยู่ระหว่างกลางคนแล้วนะกลางคนแล้วก็ไม่เคยเห็นแต่ถ้าคนที่ศึกษาจริงๆตามหาติดตามจริงๆเนี่ยเขาจะมีค่ะเขาจะเห็นเขาจะเหมือนทำเป็นตัวอย่างแต่ตัวจริงๆสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หายากแล้ว
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าใครอยากจะรู้อยากจะไปชมก็ลองติดตามในเพจหรือว่าในช่องต่างๆที่เขา ศึกษาเกี่ยวกับด้านนี้ก็ยังมีอยู่นะคะนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

0: มันจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเดอกาโมซึ่งตัวนี้ก็จะคล้ายๆดนตรีของไทยของพื้นเมืองเลยค่ะจะเป็นเหมือนกลองยาวแล้วก็คล้องอะค่
1: ะ
0: เวลาเขาตีนะคะก็จะตีในช่วงประเพณีต่างๆแต่งงานนี่มีก็ยังใช้อยู่นะเห็นตอนเจ้าบ่าวมาสุขอแห่กันหมาก
1: มาแต่งงานแล้วใช่ไหมคะ
0: ตอนแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็มีช่วงทำบุญค่ะช่วงที่ผ่านมาจะมีแถวบ้านมีแล้วจะเป็นจะนับถือพุทธจะนับถือพุทธแล้วเขาจะมีสลากกระพัดตันแตนหรือกล้วยสลากเหมือนทางนี้อะค่ะเขาก็จะมีเวลาอยู่แต่ละหมู่บ้านเขาจะเวียนกันจัดแต่ละวัดเพราะว่าเขาจะรวมกลุ่มกันเวียนเหมือนไปทำบุญแต่ละที่เนาะเขาก็จะตีเนี่ยแหละค่ะกองกับคล้องเนี่ยตีไปแล้วก็เหมือนเป็นแบบสื่อสัญญาณว่าชายสนุกสนานฉันมาทำบุญแล้วนะประมาณนี้ค่ะคราวนี้ก็จะเป็นอีกดนตรีหนึ่งเหมือนเขาว่าอยู่ใกล้ที่ไหนก็จะรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากที่นั่นนะคะซึ่งเมย์เป็นคนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เพลงกำลังดังแล้วพี่เนี่ยถนนตัดไหมแม่เสรียงเคยได้ยินไหม
1: เหมือนคุ้นๆนะ
0: ใช่คุ้นๆนะคะซึ่งอันนี้เมย์จะพูดถึงอำเภอแม่เสรียงนิดหนึ่งนะคะว่ามีพี่น้องชาติพันธุ์อยู่หลากหลายมาก มีทั้งละเวื้อนะคะคนเมืองคนไทยใหญ่คนกะเหรี่ยงปากยอกระเรียงโปแล้วก็มีอีกหลายๆชาติพันธุ์ที่ไม่แน่ใจว่า มาอยู่ในแม่เสรียงไหมแต่หลักๆ ก็คือจะมีประมาณนี้แล้วก็ในแม่เสรียงมีพี่น้องอิสลามด้วยนะคะมีพี่น้องอิสลาม
1: พื้นที่อำเภอแม่เสรียงก็จะมีความหลากหลายเยอะมากเนาะ
0: มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากซึ่งเราอยู่ด้วยกันเป็นเมืองเล็กๆที่เวลากลับไปนะคะพี่หนิงสองทุ่มเวลาออกจากบ้านเราจะไม่ได้ยินอะไรแล้วค่ะได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีด
1: เงียบสงบ
0: เงียบมากทุกคนเหมือนแบบไปนอนแล้วอ่ะใช่ไหมคะมันจะเป็นบรรยากาศมันแต่พอตื่นเช้ามาช่วงหน้าหนาวไม่ชอบมากเลยมันจะมีบรรยากาศอากาศเย็นสบายแล้วโดยเฉพาะช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะพี่หนิงจะมีแสงส่องลงมาพี่หนิงเคยชมว่าอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าไหม
1: บ้านพี่บ้านสามีเหมือนกันเพราะว่าพี่อยู่ที่ปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านก็ไม่ได้ถือว่าอยู่แบบดอยแบบดอยเลยแต่พอมาแต่งงานอยู่กับสามีที่อำเภอแม่ริมก็จะเป็นดอยพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านี่คือแบบสวยมากแล้วคือออกจากบ้านปุ๊บหน้าบ้านก็จะแบบเห็นวิวเลยพระอาทิตย์ขึ้น
0: เมย์เคยไปบ้านพี่หนิงสวยมากวิวตรงนั้นต้องไปกางเต็นท์นอนสักวันนึง
1: ยินดีต้อนรับเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างของอำเภอแม่เสรียงในช่วงนี้เราอยู่เชียงใหม่จะขอพูดที่แม่เสรียงนิดนึงอีกไม่กี่วันนะคะช่วงเทศกาลออกพรรษาทางแม่เสรียงจะใช้คำจากของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็คือออกหว่าออกหว่าก็คือถามจากพี่โมแล้วพี่โมบอกว่าก็ประมาณว่าเหมือนประเพณีออกพรรษาเนี่ยแหละแต่จะเป็นการทำบุญออกพรรษาซึ่งแม่เสรียงเขาจัดใหญ่ทุกปีเขาจะมีขบวนแห่เทียนเหงเทียนเหงเนี่ยแปลว่าเทียนพันเล่มเทียนพันเล่มเขาจะมีการแห่ขบวนซึ่งจะมีแต่ละหมู่บ้านแต่ละหน่วยงานที่ส่งตัวแทนเข้ามาแต่งตัวอลังการสวยงามมากค่ะพี่หนิงจะม
1: ี
0: ทั้งกิ้งกะหล่านะคะนางนกกิ้งกะหล่าอะไรพวกนั้นนะคะเขาเรียกว่าเหมือนมาแสดงให้กับพี่น้องเดินขบวนมาให้ทุกคนได้ชื่นชม1ปีมี1ครั้งนะคะปีนี้เขาจะจัดงานตั้งแต่ที่เมศึกษาดูก็คือมี25 26 27แต่เขาจะแห่เทียนเหงในวันที่27ค่ะ27ถ้าใครอยากจะไปชมว่าเอ๊ะเทียนเหงเป็นยังไงนะอะไรคือเทียนเหงคือเขาจะเดินแล้วก็ถือเทียนคนละเล่มนะคะเดินขบวนแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: เผยแพร่วัฒนธรรมของอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ที่อยู่แถวนั้นเน
0: า
1: ะ
0: พี่น้องกะเหรี่ยงอย่างเมื่อก่อนเมย์เคยไปเดินด้วยเมย์เคยไปเดินคือเมย์ก็จะใส่ชุดกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงตอนนั้นเมย์ยังไม่แต่งงานเมย์จะใส่ชุดกะเหรี่ยงสีขาวใส่ผ้าพกหัวแล้วก็เดินถือไปจนสุดทางจะมีพ่อแม่พี่น้องจากทั้งอำเภอศบเมยอำเภอแม่ละน้อยนะคะมาชมบรรยากาศกันเยอะมากซึ่งถ้าใครยังไม่เคยไปก็ไปได้นอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกนะคะทุกออกพรรษาเนี่ยเขาจะทำบุญตักบาตรเทโวจะตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะไปรอพระแล้วก็ตักบาตรค่ะจะมีประเพณีอย่างนี้แล้วก็อื่นๆอีกถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามทางข่าวทางอำเภอแม่เสรียงดูว่ามีอะไรบ้าง
1: อย่างตัวพี่หนิงเองอ่ะคือชาติพันธุ์อ่ะเหมือนพี่เติบโตมาจังหวัดน่านกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะไม่ค่อยเยอะ แล้วตั้งแต่มาจัดรายการอยู่ที่สวทเชียงใหม่คือเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมีชาติพันธุ์นี้ด้วยหรออย่าเพราะว่าที่จังหวัดน่านส่วนมากก็จะมีชาติพันธุ์เนาะกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีแบบพี่น้องชาติพันธุ์โมงแล้วก็พี่น้องเมี่ยนพี่น้องคนลั่วพี่น้องลั่วก็จะใช่ค่ะจะเป็นแบบลั่วแล้วทีนี้คือแบบความหลากหลายของชาติพันธุ์อย่างไม่เคยรู้มาก่อนถ้าไม่มาอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีชาติพันธุ์อาคาลิซูลาหูคือแบบเพิ่งมาเปิดหูเปิดตาตอนที่มาอยู่เชียงใหม่แต่ว่าเคยได้ยินอยู่ว่ามีพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่อันนี้คือพอจะรู้ว่ามีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแต่พอมาอยู่เชียงใหม่โอ้โห แบบความหลากหลายของชาติพันธุ์เราคือแบบเยอะมากแล้วแบบชาติพันธุ์เราหลากหลายมากทําให้เพิ่งมารู้ว่าโอ้เรามีไม่ใช่แค่เหมือนม้งหรือเมี่ยนหรือว่ากะเหรี่ยงแต่ว่ายังมีความหลากหลายแบบเยอะมากงานหนึ่งที่แบบที่น้องเมย์ได้พูดไปเนาะอำเภอแม่สะเหลียงพี่ก็สนใจมาก
0: ไปมั้ย
1: อยากจะไปแบบโอ้ไปดูอัตลักษณ์วัฒนธรรมความหลากหลายของหลายๆชาติพันธุ์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะถ้าไปทางแม่ฮ่องสอนนี่จะมีปอยเหลิน11แต่ว่าจัดช่วงไหนเมย์ก็ไม่แน่ใจก็จะเป็นของคล้ายๆของพี่น้องไทยใหญ่เหมือนกันทางแม่ฮ่องสอนก็ยิ่งเยอะค่ะชาติพันธุ์เยอะมากเหมือนกันแต่ถ้าเชียงรายก็มีเยอะนะอย่างที่พี่หนิงบอกเลยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนยังไม่รู้นะว่ามีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะขนาดนี้เพราะว่าอะค่ะเมย์ก็ไม่รู้จักเหมือนกันเมย์เคยเห็นนักแสดงแพนเค้กอะค่ะเคยแสดงเนาะว่าเขาใส่อะไรที่หัวเขาว่าเป็นชาติพันธุ์เขาเป็นชาติพันธุ์เมย์ก็เอ๊ะจนเมย์มาทำงานที่นี่อ๋อพี่น้องอะค่ะอยู่แถวจังหวัดเชียงรายจะเยอะนะคะเพราะว่าทางแม่ฮ่องสอนก็ไม่มีแม่ฮ่องสอนนี่ส่วนมากจะมีลาหูลีซูนะคะกะเหรี่ยงม้งนะคะแล้วเพื่อไทยใหญ่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะปลไม่ใช่
1: ปลองเหรอ
0: ใช่ไหมหรือว่าเราพูดถูกบางทีเราอาจจะ
1: ใช้ศัพท
0: ์ใช้ศัพท์ที่ไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยเพราะว่าพี่น้องชาติพันธุ์เรามีเยอะจริงๆแต่
1: หลากหลายมาก
0: แต่ทุกคนที่มาอยู่ในประเทศไทยนะคะที่เกิดและโตในประเทศไทยก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วน
1: แล้วก็เป็นคนไทยแต่เพียงแต่เราเชื้อชาติของเราคือเป็นชาติพันธุ์เนาะแต่เราก็เป็นคนไทยนะคะ
0: เป็นคนไทยซึ่งบางทีเมย์ไปเจอนะเขาไม่รู้จักเราจริงๆนะอันเราเข้าใจนะว่าเขาไม่รู้จักว่าเราคือชาติพันธุ์เพราะว่าแล้วกะเหรี่ยงนี่เขามีบัตรประชาชนไหมมีค่ะเราเป็นคนไทยค่ะเกิดในไทยแค่เรา
1: เป็น
0: ชาติพันธุ์เฉยๆนะคะนี่ก็เป็นชาติพันธุ์มีความหลากหลายค่ะแล้วก็แต่ละชาติพันธุ์ก็มีความน่ารักของตัวเองด้วย
1: มีอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์เนาะถ้าพูดถึงชาติพันธุ์แล้วพี่ขอประชาสัมพันธ์งานนึงที่ตอนนี้คือกำลังเริ่มมีเลยก
0: ็
1: ถ้าใครอยากจะแบบไปดูสินค้าของชาติพันธุ์หรือว่าอยากจะไปดูความสวยงามของชาติพันธุ์ม้งเพราะว่าตอนนี้มีมหัตกรรมสินค้า อยู่จัดอยู่ที่แม่ริมอยู่ตรงหน้าวัดบุพารามอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะงานก็จะมีตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่17ก็จะมีชุดโม้งแบบทั้งดั้งเดิมทั้งแบบประยุกต์แล้วก็มีการประกวดแบบสาวงามใช่ค่ะมีเดินแบบด้วยใครที่แบบสนใจที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์ม้งเนาะชาติพันธุ์ม้งนี่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วอาจจะแบบมาในงานหลากหลายเยอ
0: ะ
1: แต่ว่าชาติพันธุ์อื่นสามารถแวะเวียนเข้าไปชมได้มีสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็วัฒนธรรมเนาะจะมีแบบสาวๆมิสม้งที่เขามาเดินแบบประกวดแล้วเขาก็จะเผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งแวะเวียนเข้าไปเที่ยวได้นะคะ
0: น่าจะมีวัฒนธรรมการแสดงหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะการขายสินค
1: ้
0: า มีคนหนึ่งนะเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงม้งใส่สบายมาก
1: มันนิ่มสบายใช่ไหมคะ
0: มันเป็นผ้ากำมะหยี่ใช่ไหม
1: ค
0: ะแล้วก็จะมีลวดลายตกแต่งตามแต่ละคนที่ออกแบบซึ่งแม่พี่หนิงก็เคยทำให้มีหนึ่งตัวใส่สบายมากใส่เที่ยวก็ได้ใส่นอนก็สนุกเพลินนะคะซึ่งถ้าใครอยากไป
1: สนใจก็แวะเวียนเข้าไป
0: ถึงเมื่อไหร่นะคะ
1: ถึงวันที่17ค่ะเริ่มงานเริ่มวันนี้เลยค่ะวันที่14ไปจนถึงวันที่17
0: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่อำเภอแม่ริมถ้าเราอยู่จากในเมืองมาก็จะเป็น 3แยกใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ3แยก
1: ตรงใช่ค่ะ3แยกเสมิงที่จะขึ้นไปม่อนแจ่มเลยค่ะ
0: ปั๊มน้ำมันปตท.
1: ใช่ขึ้นไปนิดเดียวตรงหน้าวัดบุพารามก็จะมีเข้าไปถึงปุ๊บก็จะเห็นแบบอ๋อพี่น้องโม้งเยอะมากค่ะ
0: เห็นเสื้อผ้าขายของเต็มเลยใช่ไหมคะอยู่ด้านขวามือ
1: ใช่ค่ะถ้าขึ้นไปม่อนแจ่มก็จะอยู่ด้านขวามือ
0: ค่ะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17นะคะตุลาคม2569ค่ะไปพักฟังเพลงกันอีกสักเพลง2เพลงเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟังสาระดีๆจากเรา2คนใหม่ในรายการสีสันชาติพันธุ์ค่ะ

0: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์ย่อทรง
2: คว้าคว้า
3: บังซุงค่ะ
1: อุดูธรรมา
3: อบูดาจ้า
4: เปิดโลกกว้าง
3: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
2: ประเพณี
3: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
4: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
5: สีสันชาติพันธุ
3: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
6: ทางคลื่นAM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
5: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย
7: ้กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสีสันชาติพันธุ์ค่ะอยู่กับเมย์วรัญญาไฟไพโรจน์ผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงปากกยอค่ะ
8: ค่ะกับพี่หนิงอรุณีจุนทการบัณฑิตผู้ประกาศรายงานข่าวภาษาม้งค่ะ
7: ค่ะก็ในช่วงสุดท้ายแล้วเนาะเราตามชื่อรายการเลยสีสันชาติพันธุ์เราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนิดนึงเมย์อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเวลาพี่น้องม้งเนี่ยเจอกันเขาทักทายกันยังไงล่ะคะ
8: พี่น้องม้งเวลาเจอกันมันจะไม่มีคำที่แบบตรงๆตัวเลยแบบว่าสวัสดีค่ะจะไม่มีแบบนี้แต่จะมีคำหนึ่งที่เหมือนกับทักทายกันสบายดีไหมพี่น้องม้งก็จะใช้คำว่าย่อจง
7: ย่อจง
8: สั้นๆ2คำนะคะ
7: 2คำได้อยู่นะคะ
8: แล้วพี่น้องกะเหรี่ยงล่ะคะ
7: คล้ายๆเหมือนม้งเลยค่ะจะถามว่าสบายดีไหมนะคะโอมือโชเปอร์นะคะ
8: โอมือโชเปอร
7: ์ใช่
8: พี่พูดถูกใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ คำนี้เราจะได้ยินกันบ่อยแล้วเนาะแล้วถ้าเวลาเจอกันปุ๊บเนาะเราจะถามว่าไปไหนอย่างเงี้ยค่ะ
8: ของพี่น้องม้งนี่ก็เวลาเจอกันไปไหนก็จะพูดว่าก็มองตือ
7: ก็มองตือ
8: ก็มองตือก็คือแบบเธอจะไปไหนอย่างเงี้ยค่ะ
7: ค่ะเธอจะไปก็มองตือถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะจะเป็นแลพะล้อแต่ว่าแต่ละที่พูดไม่เหมือนกันนะคะแลพะล้อและซื
8: ่อ
7: ล้อแล้วแต่สำเนียงแล้วแต่เสียงของแต่ละที
8: ่พี่ถ้าจะพูดไม่ได้อะค่ะ
7: และพะล
8: ้อและพะล
7: ้อได้อยู่ว่า
8: แต่พี่ได้ภาษากะเหรี่ยงคำว่าขอบคุณ
7: ขอบคุณ
8: ไม่รู้ว่าพี่พูดถูกหรือเปล่านะที่จะพูดให้น้องเมย
7: ์ค่ะ
8: ตำลึ
7: ตาบลึ
8: ตาบลึใช่ไหม
7: ใช่
8: เพราะว่าหมู่บ้านของพี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆอยู่ติดกันกับพี่น้องปากกยอหรือว่าพี่น้องกะเหรี่ยงค่ะก็เวลาไปไหนมาไหนทักทายกันหรือว่าไปไหนมาไหนที่แบบเวลาเราขึ้นรถเขาหรือว่าเขาขึ้นรถเราเนาะไปด้วยกันเงี้ยเวลาเขาลงรถปุ๊บคำนี้แหละจะได้ยินใช่ค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้
7: ขอบค
8: ุ
7: ณค่ะแล้วของพี่น้องม้งอะคะเขาจะพูดยังไง
8: พี่น้องม้งคำว่าขอบคุณนะคะก็จะบอกว่าอัวเจ้า
7: อัวเจ้า
8: แต่ว่ามันก็จะมีคำสร้อยให้แบบดูซอแบบน่ารักเหมือนขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณเฉยๆขอบคุณค่ะเนี่ยก็จะบอกว่าอัวเจ้า
7: อ๋ออัวเจ้าคือเหมือนลากเสียงนิดนึง
8: ใช่
7: เหมือนกะเหรี่ยงเหมือนกันตับลื้อเนาะอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบลากเสียงเมื่อกี้ไปไหนเราพูดแล้วเนา
8: ะ
7: ไปไหนแล้วก็อะไรกินข้าวนี่คำนี้เนี่ยสำคัญมากกินข้าวหรือยัง
8: กินข้าวหรือยังของพี่น้องม้งนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอย่างพี่พูดกับน้องเมย์อย่างเงี้ยเนาะพี่ก็จะถามเมย์ว่าก็ปวดเตาน่องหมอ
7: ก็ปวดเตาน้องหมอก็คือเธอ
8: กินข้าวหรือยัง
7: เธอกินข้าวน้องหมอนี่คือกินข้าว
8: กินข้าวใช่ค่ะ
7: ถ้า
8: ไปที่หมู่บ้านไหนน้องหมอคือไม่มีวันอดใจนะคะ
7: ก็คือไปถึงถ้าไม่หิวไม่รู้
8: หมออย่างเดียว
7: น้องหมอก็ไม่รู้จะกินข้าวหรือยังไม่กินข้าวน้องหมอไว้ก่อน
8: ใช่ค่ะ
7: ได้กินข้าวแน่นอนอ
8: ๋
7: อเธออยากกินข้าวใช่ไหม
8: ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเขาก็ไม่รู้ภาษาไทยเนา
7: ะ
8: เราก็ไม่สามารถสื่อสารได้ว่าฉันหิวนะอยากกินข้าวคำนี้แหละไม่อดตายค่ะ
7: แต่เผื่อเราจะถามว่าเขากินข้าวหรือยังเขาก็อาจจะคิดว่าฉันหิว
8: หิวข้าวแน่ๆเลยจะน่องหมออย่างเดียวค่ะ
7: แต่ถ้าของกะเหรี่ยงก็คืออ๋อเมออ๋อเมลิ
8: อ๋อเมลิ
7: ค่ะก็คือจะไม่พูดว่าเธอฉันอะไรจะพูดว่ากินข้าวหรือยังอ๋อเมลิอ๋อเมก็คือกินข้าวนะคะลิก็คือหรือยังอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งสมมติว่าเรามีแฟนแล้วเราอยู่ใกล้กับแฟนเราคิดถึงพ่อแม่ก็ได้คิดถึงอย่างเงี้ยค่ะ
8: คิดถึงของชาติพันธุ์ม้งนะคะก็จะแบบคิดถึงเนาะยูก็หรือว่าอาจจะแบบพี่คิดถึงเมย์เงี้ยกูยูก็
7: ค่ะก็ถ้าเป็นของกะเหรี่ยงไซยู ไซยือก็คือคิดถึง
8: ไซยือ
7: ไซยือค่ะถ้าเป็นแบบเหมือนฉันคิดถึงเธอยาเสยืนนายาก็คือฉัน
8: ฉัน
7: นาก็คือเธ
8: อ
7: ค่ะ
8: อ๋อพี่ได้ยินอยู่บางครั้งน้องเมย์อาจจะคุยกับสามีเนา
7: ะ
8: ได้ยินคำว่านานาพี่ก็จะถามอยู่เหมือนกันว่านาคืออะไรนะคะ
7: นาก็คือเธอประมาณนี
8: ้
7: ก็คุยกันเนี่ยค่ะประมาณว่าบางทียาส่วนมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าแฟนหรือว่าบางทีนะคะเราก็จะเรียกตัวเองว่ายากับนาก
8: ับพ่อแม่ก็เหมือนกันตัวเองเนาะเหมือนภาษาม้งเหมือนกันกูก็บางครั้งเนี่ยบางคนที่เขาเป็นพี่น้องไทยเนาะพ
7: ี่
8: น้องคนเมืองเนี่ยเขาอาจจะได้ยินคำพูดของพี่น้องม้งที่แทนตัวเองว่ากูอาจจะคิดว่าเป็นคำพูดที่แบบหยาบคายไม่เพราะเรียกตัวเองแบบไม่เพราะเนา
7: ะ
8: แต่จริงๆแล้วคำว่ากูนี่คือแบบไม่ใช่เป็นภาษาไทยที่แบบกูอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นกูก็คือแทนตัวเองว่าฉันกู
7: กูก็คือ
8: ฉัน
7: ใช่ไหมคะก็คือเธอ
8: ค่ะใช่ค่ะ
7: ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนะไม่ได้ยินบ่าวโม้งผู้รักกูเนี่ยก
8: ็แสดงว่ากำลังถูกบอกรักนะคะ
7: ใช่ค่ะ
8: แสดงว่าต้องมีบ่าวโม้งอ่ะแอบชอบแน่ๆเลย
7: เขาก็ไม่ได้บอกนะเขาก็พูดแล้วเขาก็แบบยิ้มแล้วก็เขาไป
8: กูเนี่ยก็นี่แสดงว่าก็จะแปลให้เนาะว่าฉันชอบเธอ
7: ฉันชอบเธอ
8: หรือว่าฉันทักเนี่ยนี่คือแบบฉันชอบเธอแต่ถ้ากูลูกก็นี่คือฉันรักเธอ
7: แปลว่าตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรื่องแล้วก็มองหน้าพูดอะไรก็มองหน้า
8: แสดงว่ากำลังถูกบ่าวม้งบอกรักนะคะ
7: น่าจะเจตนาดีแหละเพราะเขายิ้มถ้าเขาไม่ยิ้มก็คือน่าจะด่าเราตอนน
8: ี
7: ้นี่ก็เป็นคำที่เราแลกเปลี่ยนกันนะคะทางภาษากะเหรี่ยงแล้วก็ภาษาม้งซึ่งสังเกตดูนะพี่น้องม้งกับกะเหรี่ยงเวลาอยู่ไหนก็จะอยู่ไม่ไกลกันนะ
8: อ
7: ยู่ใกล้ๆกันถึงจะไกลกันก็ห่างกันนิดหน่อย
8: ใช่ค่ะ
7: ค่ะวันนี้ค่ะพี่หนิงเวลา
8: ใกล้จะหมดแล้ว
7: ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็สามารถมาเจอกับพวกเราได้ทุกวันต
8: ั้
7: งแต่เวลา
8: 13:00 น.ถึง15:00 น.17นี่รายการพี่แล้วค่ะ
7: 13:00 น.ถึง15:00 น.นะคะจะมีพี่น้องผู้จัดรายการนะคะ
8: ชาติพันธ์
7: ทั้งหมด9คนจะสลับกันจับคู่กันมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทุกวันค่ะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นการรีรันนะคะดึงรายการของวันจันทร์ถึงศุกร์วันไหนก็ได้ที่คนอยู่เวรจะดึงไปนะคะก็มาเจอกับเราใหม่นะคะมาลุ้นกันว่าแต่ที่เนี้ยไม่เจอกับเราแล้วแหละเราจะไปเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้จะเจอกับน้องวายน้องวายกับใครนะต้องไปลุ้นกัน
8: ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเจอใครค่ะ
7: งั้นวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่สองนะคะวันนี้เมย์วรัญญาไพไพโรจน์ค่ะ
8: พี่หนิงอรุณีจุนทการบัณฑิตค่ะ
7: ขอลาคุณผู้ฟังไปท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าซึ่งเราอาจจะไม่ได้พบ
8: กัน
7: ไม
8: ่
7: ได้
8: จั
7: ดรายการคู่ก
8: ันจะสลับคู่เนาะ
7: ใช่ค่ะงั้นก็ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

0: ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ปฏิบัติในริ้วขบวนที่2และ3
2: โดยมูลของอาจารย์สนันธรรมธิสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมือดูฟังได้ติดตาม
1: ผู้ควบคุมพลฉุดชัก
2: ต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
3: ตั้งแต่ลลิดาเพื่อทวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไปใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
4: นายเอกนิติทิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาชีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสซาลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับ Brunei Investment Agency พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนนันทิกาจิตอาโลรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: พลตำรวจเอกดิติพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแหมในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่าย รายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทาย FC ทางด้านออนไลน์ช่องติ๊กต็อกเชียงสาวยองกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆเพลงที่แนะนำกันเข้ามาค่ะเดี๋ยววันนี้เปิดฟังเพลงลูกทุ่งกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีโอกาสสังเกตเห็นเนาะเราจะเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยหมุดหมายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยในช่วงเดือนตุลาคมนะคะมีมหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเยอะมากๆเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ภาคเหนือเราฝนลดลงค่ะอาจจะมีโปรยปลายลงมาให้พอชุ่มชื่นหัวใจให้พอเย็นฉ่ำกันบ้างทางบนดอยนะคะเมื่อวานนี้โซนแบบแม่แตงเชียงดาวก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างแต่วันนี้ค่ะฝนลดลงและลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังกันก่อนหน้านี้สบายอกสบายใจได้แล้วเจ้าสบายใจได้แล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวเสน่ห์ของเมืองเหนือค่ะกับการสัมผัสทะเลหมอกการท่องเที่ยวในพื้นที่สูงโดยเฉพาะชุมชนของพี่น้องชาติพันธุ์นะคะที่มีการประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวถ้าสมมติว่าเราจะเลือกไปเที่ยวสักดอยนึงหนึ่งสถานที่ที่นอกเหนือจากคาเฟ่และมีหลากหลายกิจกรรมที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของเราเช่นถ้าสมมติว่าเราจะตัดสินใจไปเที่ยวนะคุณผู้ฟังที่นอนไปนอนที่ไหนไปทำอะไรมีแหล่งช้อปปิ้งไหมแหล่งช้อปปิ้งนี่คือสินค้าชุมชนนะคะคุณผู้ฟังหรือว่ามีน้ำตกไหมมีทะเลหมอกไหมนะคะเราก็จะมีปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแต่พอมาที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่ามีทุกอย่างเลยมีแม้กระทั่งงานเอ็กซ์โปแล้วนะเอ็กซ์โปโหรวมของกินของใช้ของช็อปทุกสิ่งทุกอย่างความบันเทิงของ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนไว้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปยังมีเวลาถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสเรื่องของ well-being เรื่องของสุขภาพเรื่องของการป้องกันเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะมันไม่ใช่แค่การนวดการสปาแต่ในวันนี้เรามีเทคโนโลยีมากมายค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาช่วยให้เราได้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราอายุเท่าไหร่มีความเสี่ยงอะไรไขมันน้ำตาลความอะไรทั้งหลายนะคะมันมีอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงมีกิจกรรมอื่นๆเช่นเกี่ยวกับการใช้เสียงบำบัดใช้แสงบำบัดใช้กลิ่นบำบัดซึ่งสิ่ง

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงที่มีการผสมผสานการท่องเที่ยวผสมผสานนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีหลากหลายรูปแบบเลยซึ่งแต่ละชุมชนท่องเที่ยวก็สามารถครีเอทกันได้จะยกตัวอย่างเสมอเลยของชุมชนไทลื้อลวงเหนือค่ะที่ไทลื้อลวงตัวแม่ปุกอยู่ดีกินหวานเนี่ยเขาก็จะเป็นคำทักทายที่นั่นจะมีทั้งเรื่องของความเชื่อความศรัทธาอาหารการแต่งกายความเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ไตลือคำพูดหวานๆการแสดงสวยๆการรับขวัญสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนนะคะจึงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยไม่ใช่เพียงแค่ในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะแต่มันในลักษณะของการสืบทอดสืบสานให้ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ยังคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นและส่งตรงไปยังถึงคนรุ่นใหม่ค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเรื่องของการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ทำไมต้องผลักดันให้มีการเดินทางไปเที่ยวในชุมชนเพราะปัจจัยได้เกิดความยั่งยืนถ้าวันในวันหนึ่งไม่มีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนชุมชนก็อยู่ได้ถ้าวันนี้ชุมชนเข้มแข็งชุมชนมีรายได้ครอบครัวต่างๆที่อยู่ในชุมชนก็จะมีรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทางเชียงดาวเพิ่งไปเที่ยวมาล่าสุดเขาก็จะมีโครงการที่ให้ชาวบ้านทั้งพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่ไม่สามารถไปทำงานรับจ้างได้แล้วมาเป็นไกด์ชุมชนพาเที่ยวพาทัวร์ในถ้ำเชียงดาวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆที่นี่ชุมชนไหนที่อาจจะต้องมีการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนเราสามารถออกแบบกิจกรรมกันได้ถ้าไปทางเสมิงก็จะเป็นกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งแบบแอดเวนเจอร์เลยปีนป่ายทั้งหลายนะคะสลิปเขาเรียกว่าเป็นที่โหนสลิงอ่ะที่โหนสลิงจำชื่อไม่ได้ละอะไรลายๆสักอย่างอะไรคุณฟังที่โหนสลิงหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีถ้ำที่มีความหลากสีถ้าสมมติว่าชุมชนเนี่ยถ้าสมมติว่าชุมชนเขามีอะไรที่มันโดดเด่นเราสามารถที่จะดึงเม็ดเงินเข้าชุมชนได้ด้วยการออกแบบกิจกรรมแล้วก็โปรโมทร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือแม้กระทั่งททเองหรืออาจจะโปรโมทในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางเลยซึ่งตรงนี้ถ้าในวันนี้นะเราเริ่มจากการที่ชุมชนรู้ตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ก็จะทำให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนบางชุมชนมีน้ำพุร้อนบางชุมชนมีน้ำพุร้อนบางชุมชนมีทะเลหมอกบางชุมชนมีรถคลาสสิกโบราณอะไรแบบนี้แต่ละอย่างก็สามารถออกแบบได้หรือบางชุมชนก็จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนสายมูเตลูนี่ชอบมากเลยคุณผู้ฟังไปไหว้ผ้าคอพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้งมงายนะแต่เพื่อความสบายใจบางทีเราก็เป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าเป็นภาระคนอื่นนะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งสายบุญสายบุญสายทำบุญคือทุกที่ทุกชุมชนทุกตำบลทุกอำเภอเราสามารถผลักดันเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้พอทุกภาคส่วนตอนนี้พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะความต้องการของนักท่องเที่ยวเองถ้าบอกว่าอยากจะให้คนมาเที่ยวชุมชนเราแต่เรายังไม่รู้เลยว่าบ้านเรามีอะไรดีวันนี้โจทย์นี้อาจจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันค้นหาของดีในบ้านเราแล้วก็นำเสนอในรูปแบบที่โดนใจกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลมาท่องเที่ยวที่บ้านเรามากยิ่งขึ้นกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะอาชีพไกด์เนี่ยเป็นอะไรที่เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังนี่เป็นอาชีพในฝันเหมือนกันนะอยากเป็นไกด์แบบได้ไปเที่ยวได้พาคนไปเที่ยวหรือบางทีเราก็ไปเที่ยวบ้านเขาเมืองเขาหรือพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะอาชีพในฝันนี่ยังคิดเลยว่าอยากเป็นไกด์ถ้าเก่งภาษากว่านี้นี่ไปเป็นไกด์แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังแต่อาชีพดีเจนี่คือเป็นอาชีพในฝันเหมือนกันก็สำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในหลายๆชุมชนนะคะที่บ่นว่าไม่มีใครมาเที่ยวชุมชนตัวเองเลยไม่ค่อยมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบางทีเราอาจจะต้องช่วยกัน
ช่วยกันผนึกกำลังกันค่ะเชื่อว่าทุกชุมชนทำได้เพราะหลายๆชุมชนทำแล้วประสบความสำเร็จเรามีตัวอย่างเรามีแบบอย่างเยอะเลยดังนั้นเราจะได้ยินคำว่าท่องเที่ยวชุมชนเยอะมากๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกชุมชนนะคะช่วงนี้เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาแอ

าจริงไหมนะคะนัดเลยเจ้ามาเที่ยวเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ฟังดูจากเที่ยวบินของสายการบินต่างๆนะคะแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางรถไฟนี่รถไฟถ้าใครยังไม่เคยนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูน5บาทต้องไปสักครั้งมันคลาสสิกมากๆต้องบอกแบบนี้ว่ามันคลาสสิกมากๆนะคะพอสอจีเนี่ยโหทำให้กระแสนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูน5บาทดังตุ้มตามเลยหลายคนบอกอุ้ยยังไม่เคยไปเลยเจ้าลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะกับประสบการณ์สุดคลาสสิกนั่งรถไฟตู้ธรรมดาเลยนะเอาแบบตั๋วธรรมดา5บาทเลยนะคะฟินมากมีความสุขมากค่ะนี่ก็วางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวอีกหลายๆถ้ำอยากจะไปเก็บถ้ำในเชียงใหม่ให้ได้หลายๆถ้ำนะคะก็เชื่อว่าถ้าสมมติเรามีแรงบันดาลใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกิจกรรมดีๆทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการพัฒนาชุมชนเองหรือการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะสร้างโอกาสให้กับผู้อื่นเราก็สามารถทำได้นะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้ชุมชนของเรามีของดีมากพอที่จะส่งเสียงดังๆให้กับชาวโลกเขาได้เดินทางมาที่ชุมชนของเราค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังเพลงนี้เลยค่ะไม่ได้ฟังนานแล้วชอบมากฟังพร้อมๆกันเลย

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้อากาศเย็นๆร้อนๆชื้นๆดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้บางพื้นที่ช่วงเช้ามีทะเลหมอกโปรยปลายลงมาแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณสายหลังไมค์ทุกๆสายที่ทักทายกันเข้ามาค่ะเปิดเพลงเยอะนิดนึงนะคะเปิดตามใจคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ยินเสียงดีเจหลายวันแล้วนะคะหลายวันแล้วก็ขออนุญาตเปิดเพลงกันยาวๆคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้053 276 793ทางหลังใหม่เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยขอกันเข้ามาเดี๋ยวค้างคุณผู้ฟังไว้เกรงใจค่ะเพลงต่อมาค่ะวอไอนี่นี่ไอวอไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันบางทีฟังแต่ว่าเอ๊ะนึกชื่อเพลงไม่ออกว่าเพลงอะไรนะขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่แนะนำเพลงนี้เข้ามาค่ะ

คุณผู้ฟังคะต้องขอบคุณเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์และทางออนไลน์ค่ะในช่วงนี้ถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศหนาวๆต้องขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์คึกคักค่ะในช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวเราก็จะเห็นเมยขาบหรือน้ำค้างแข็งค่ะบริเวณยอดหญ้าให้ทุกท่านได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจนะคะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปสัมผัสทะเลหมอกกันได้ค่ะแต่ว่าตลอดเส้นทางต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยไม่ว่าแผนการท่องเที่ยวของคุณจะไปที่ไหนก็ขอให้ทุกเส้นทางเดินทางไปกับอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็หวังว่าเชียงใหม่จะเป็นหมุดหมายในดวงใจของใครหลายๆคนจากทั่วโลกเราพร้อมที่จะต้อนรับและก็พี่น้องชาวเชียงใหม่เราทุกๆคนค่ะพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเชียงใหม่เรามีของดีมากมายสถานที่ศิลปวัฒนธรรมอาหารการกินความน่าฮักของพี่น้องชาวเชียงใหม่พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนไปสัมผัสอากาศหนาวกันได้ที่ดอยอินทนนท์ค่ะแต่สำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายรายการแล้วยังค้างเพลงไว้อีกประมาณ4เพลงถ้าเปิดทันนะคะแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเพลงลูกทุ่งกันอีก1วันวันนี้ดีเจแจงอลิสาเป็นตั้งต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับบทเพลงพร้อมๆพรุ่งนี้ 15:00 นกลับมาพบกันที่รายการคุยสบายยามบ่ายและฝากติดตามทุกรายการของพี่ๆดีเจสวทเชียงใหม่กันด้วยนะคะลาไปพร้อมกับเพลงพร้อมๆขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องรวดเร็วและมอบเงินประกันชีวิตแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
8: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรงซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำ ทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมากติดยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปท.ระบุว่าปัญหาการฉ้อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง67%ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอึ๋งภากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสรพมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ออโบดาเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: มาซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนื้อซอง
2: ปอดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

ลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Shia hua bu la hua hua Amo sa Awo li su wo Do tse tu hua Tso pe la wo Awo li su wo Paka gung wo Minya Satani Witayu Kajai Siyang Hen ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดูจ้ายี่เวลายี่เหียนียี่จีโมเบญานาทีเนี่ยฮวานีหนาเนี่ยซึในแหน่ฉมฮวานีจีโมมะคือจ้าลีโมฮวานีหวาม

小花不能换啊阿姆萨我可以再问啊你莫花你我莫啊我你是我多次的话这里被了我小黄啊啊我你是我啊把个姑姑不念的他我你是我把花去也没喝啊สถานีวิทยุที่เป็นตัวอย่างแนวๆเป็นอย่างคือโฉมมุขวานีจิมวัติควาดุงมันคือจะมาคือลีมุขวานีหวามุจะมาคือที่นี่ตัวอย่างชงไงที่นี่ว่าลิสุงโอตัวนั้นมานั่นน่ะนั่นมาไม่คือเนี่ยหนีกังหนีช่องทางตัวชงว่ายูติกับถือระบบวิทยุไงไว้ยี่ครึ่งความถี่ไปคือที่ตัวลีฮะชีซึโจวะโจเนี่ยดูหลังงานไว้ยี่ระบบก็คือระบบเอเอ็มนะอาทิตย์เราระบบไลฟ์สดบ้างไงฟิบูยิปเพียงก็คือสบทจูเดียเชียงใหม่ไปคือเอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ดีบูเนี่ยคือดูหลังมาว่ากดติดตามได้ก็คือกดติดตามได้ไงที่เรากดไลค์กดแชร์ก็จุดแพ้ที่เรียนนี่เกิดชกง่ายนี่มีที่ยิ่งงงเป็นยังไงอาวุชโอยาทว่าคืออาชิตาอาวุชสมุยาคือทฟลังอ่ะยังบ่คืออาวุลิสุงูเฉยบ่คือที่กระตัวกว่าบ่ลิสุนี่มีที่ยิ่งมาคืออาลิชิเฮียนยิงอาชิยิ่งมาคือแต่ที่เรปีมาคือบ่ลงไงยาสมุบ่คืออันยาสมุยาคือที่เชื่อที่เรกาอันยาที่เรตื่นยาเชิงอ่ะอาทิตย์แบบยังไงนี่มีที่ยิ่งเป็นยังคืออาวุลิสุอาบะเป็นยังไงกูฮะกูหางวันยี่สิบกว่างานนี่ไม่ถึงยี่สิบเอออากาศยังอ่ะอากาศยี่ยี่กูยี่โตยี่จะโชคกูนะอะไรเป็นยาวทายอาบ้าไปเหรอนี่ไม่ถึงยี่สิบเอออือฮะอือฮะอือลี่ยี่สิบกว่างานนี่ไม่ถึงยี่สิบเออน่ะสายยี่ติเลี้ยวหัวโอ้ยสิบกว่างานสิบกว่างานที่ยี่คือน่าจะมาปีมาเอองานอาทิตย์ที่เรศตาจีสิบกว่างานสั้นแหงโอเป็นยังคือที่วันสุดท้ายไปชมอ่ะที่บอกว่าโครงการบ้าอาจจะไทยช่วยไทยไงรัฐบาลสวดเสือเอาวันนี้เสือที่เบื่อมากอ่ะอาทิตย์บ้างไม่ใช่คือสัญญาของมันจะคือโรยมาถึงยังอ่ะวันสุดท้ายด้วยว่ากดยืนยันสิยังบ้างอ่ะว่ายี่แอดกระเป๋าตาบ้างอ่ะอาทิตย์บ้างยังอ่ะมาบอกว่ากดยืน

Nhà sĩ Yisu bên nhà Nga sân này nhà hờ thỉnh nhà chỉ điều Nga nên mình bây hờ xử lý nhỉ nhà ở là qua cột à như cho mà hờ thì thỉnh nhà khoa nhà sân ngoài nhà anh bây hờ sân này bây hờ nhà sân ha sân ngoài nhà bây nhà hờ hoàn sự thái chỉ điều Nga à mà qua cột nhìn nhà sĩ bây hờ nhìn gì đây à nhìn anh phong mà nhìn mấy nhà hờ thì khoa sân ngoài nhà khoa giờ bây nó à sẽ kéo thì đi mà na cho con Nga thì mà hờ thì mà bima thì để chăn tự nhiên ama chút chút phải ama sáu khoản thì để bima nga ama mua cốt à gì nhà sĩ bác nhà hơi gì gì nhà nga thì mua nhà thì mà thì để à phát tới phải là nga à thế nhà hơi nga thì à ý hành nhân của lê ha thì khoa là nhà hơi là tôi vừa mới rồi thì mà nhà à cùng mi cha chỉ bảo là nga thì mà hơi à nó mua qua gì bác hơi nhà gì ở bên nga à vào thì để tự tỏ như là mà hơi cho nga sáu khoản mà hơi à nhà cùng มิชาชีพของมันคืออาวัตโทฟลังยังไงในราตรีเยื่อนุ่งกับมือบาชิมกบไอความมุสุฟลังนะเป็นยังไงปีขวานาดิชื่ออามาพัชิตสมัยคือถัดยุติงานมันคือมิชาชีพที่เหงาเปอร์เซ็งอ่ะอาทิตย์เป็นยังไงเอาว่ากดเงี้ยมองมาคือที่การจ้างวายแอดกระเป๋าตาเหลงอ่ะกว่านี้ปั้นแบบว่าสุสุฟลังมาว่าดีเงี้ยที่ดีเยี่ยงกุลงี้จะมันคือถ่ายเยี่ยมันคือมิชาชีพที่เหงาเปอร์เซ็งอ่ะทำมาถึงมาแจ้งเตือนยังไงอาทิตย์งาที่มาเทเชียงโอเบญะคืองาจะมาเกิดมาปีมาอาทิตย์ดิเลสุตาจินชาเอตมาระยะตันโนคือมาเตยฟลาตันโนเตยฟลามองโอเบญะลิเชบังเบญะคือเทียวโอจ่าซื้อจะมาที่ระบบออนไลน์ข้อนิวามังอาทิตย์บังมาคืออเมซาระยะยี่โปรโมชั่นว่าอากุจวะอาทิตย์บ้านเราจะเมื่อแบบจูบปั้มแบงกว่าเครื่องสั่งอ่างวิยาติมแบงก็เท่าจะเขินว่าเท่าพิมพ์ยาชาบิดูงาที่เชื่ออีกมาเยอะวิจะมองบรรยากาศมาคือมาสัญญาญี่ปุ่นที่จวบไปสิไงอามีชาวลางาพอกูเล่นไม่ยังกูเล่นไม่หมดว่าสิไงญี่ปุ่นพิยาเป็นยังไงอันนี้ไปยาตันบ้านเราคือน่าที่เชื่อพามัวงูเป็นยังคืออ่ามาคือที่ยาจามัวบุรังอ่ะอาชุบุตรีเป็นยังคือยากลุ่มมิชาชีคือที่เลยโฆษณาที่เลยยิ่งยังไงอีเครื่องสายอามายุบปอที่เลยว่าเราเชื่อไงอาที่เป็นคำว่าคืออ๋อเบียร์ข้ายี่ห้อจบเป็นยังไงยิบสูงที่ห้อผีเป็นยังยิบโปรโมชั่นจบเป็นยังคืออ๋อผมก็ไม่ฉาที่เลยผู้บ่าวอ้วกเอามางานสายยังมางานสุดท้ายแบบนึงผู้บ่าวอ้วกจะสว่างอ่ะจะสว่างไม่เคยเห็นยุบปอกเลยใช่ไงจังโมทีนี้เนื้อใบงอที่โนขวามาคือเบียมาเกินน่าใช่ไงที่ว่าขวากุหลาบที่ก็เบียมาคือที่มันเนื้อใบคือที่จะที่เบียมาที่เกินหน้าไม่ใช่ไงกุยสารมาคือโซตกค้างน่าใช่ไงที่ขวานี่คือเครื่องสารยุบปอกใบคือโนแต่ละอย่างโนพิมพ์ยันเมียมาจามางอทำไมเนี่ยคืออันตรายยาเป็นยาที่เจนตัวหลังอ่ะอาทิตย์บ้านเราเปียกว่าชกงะเอาที่เครื่องสาอางะเอาที่จะเขิมแบบยาติมแบงะเอาชาบิโดจุปังจะเหมือนแบงะนาทิชยี่โปรโมชั่นงอเอามาใส่ยาที่เรียกจะเบอร์อามาคามิฟลังะนี่ไม่ช้ากูเลี้ยวเบอร์คือไงที่มาคือเนี่ยคืออาทิตย์เนี่ยจะหมู่แบงะมายากลุ่มวิชาที่สุดที่เรียกกู้ก็ใช่ไงอาเบอร์คือที่มาคือทำมาที่เรียกเจนเตียงอะอามาซามุชกงะอามาใส่บ้านเนี่ยคือยาไม่ใช่ชื่อคือที่ชกงะว่าที่เรียกกู้เวลามาคือมียางะอาทิตย์ยังไงที่มาเทศงูไม่ยังคือที่ที่มาปีมาใช่ไหมไอ้ที่มางูไม่ยังคือย่าตันหนูคือที่มาแจ้งตัวอะไรไงปีข้าชกงามาอาบฟุบบาฟุบบาว่าคือไงฟุบบาว่าฟุบบากุยงูไม่ยังคืออาบยี่เพนแบอาริต้นแบงาที่เรียกว่าย่าแบบมันคือว่าฟุบบาพักกุยมันคือสินเชื่อมันคืออนุมัติง่ายเงาะกว่าจะชาเลนะไผ่จะมาเงาะอนุมัติจะมาคดีเถื่อเยี่ยไปเฉยงานนี่กว่าอีคดีคือหมดตัวซอยเยี่ยไปเฉยงานนุพักกู้ย่อมาคือนุภายในเงาะสมควรนาทีคือผู้บอกที่เรียกว่าเป็นยังไงอาทิตย์คือในนั้นกว่าอีค่าธเนียเงาะก็แถมบุญเจ้ามรดูอาทิตย์ค่าประกันมันก็ใช่คือกว่าค่าปลดปล้องไงเอาข้อมูลกว่าเอายาคดีบุรุษเชื้อตัวใส่มาคือเอ็มยิปเสือบุญเจ้ามาตัวเชงแงอาทิตย์เบญบ้างงูเบญปีขวานโนฟุบะมาวักก็แท้ที่เชื่อพระอุเจงงูเบญงาอีกเบญเฮลี่เบญเฮกลุ่มมิชาชีงา
父爸我父我把你们我把你们我都是我们一辈他们一辈他们不见嘛他们无见嘛他们啊嘛个让我不能干什么呀今天不是你和没下去的话呢啊对话呢我根本啊我啊罗西吧一半呗或三半呗会不会买这边呢父爸我我啊父爸过一半呢啊嘛啊怕过一半呢新车嘛你和得车里啊弄嘛这里啊啊根本不行呢没让我去弄开的和摩托车一边呢啊这就和父爸嘛我个天呢ค่าธนียนค่าดำเนินการงอกูมามากระแทบบุญจะมาคืนตัวเชิงอ่ะปีขวานาทุ่ยพามโมพักจิตตัวเอาเวลาพยายามอย่างคือธรรมะคติเนี่ยดูใจเงี้ยที่ใจเงี้ยไม่เชิงอ่ะเมียเงี้ยไม่คือโซนเนี่ยผู้บ่าวมาว่าก็ทุ่ยบุญจะมาอย่างคือตึกมาดวงอ่ะธรรมะอย่างคือตันหัวที่เลยแจ้งเตือนพลังชีวิตของไงบ้างครับผมมาผู้บ่าวว่ามาอะไรตัวยิ่งว่ามาว่าไม่คือทุ่ยพามโมทุ่ยพักจิตตัวไม่อย่างคืออาตญาจานี้บ่ดงามะเฮียเฮือมิชาชิงแหปิควันฮู้ว่าพออู้งูบ่ยังแหปิควันโนค่าประกันงอที่ยังว่าค่าธเนียนค่าดําเนินการที่ชื่อพออู้มันยังที่ผู้บอกว่าย่านั่นแหละฮู้ย่าง่ะอะลาทีนี้นี่นี้งอสานี้กะเนี่ยบ่ได้นั่นนี่บ่เคยที่แล้วแหละพี่แล้วบ่เคยโซชิงแหสุดท้ายบ่ได้ผู้บอกหมู่ว่างอ่ะโนตัวความสุดอ้วมงาอะไรบ้างก็ปีความมาฟุบาอะไรต้องว่าคืออะไรต้องกู้เยอะคือไงตัวชีพมันจะคืออัตยาจำโมฟัตตาชกงานมันจะคือยากคือที่เรียนเจนต์ฝรั่งอ่ะอะไรเป็นยาชกงานมาสักหน้ามันกว่าที่ว่าเงินเราไงแต่บางคือชื่อเราจอบันทิกไงจอลำพูยาเอาลิโซลงเอาว่ามัวไม่ได้สูงเหมือนกว่าเดี๋ยวฟุระเอาจีบุ้มมีเหมือนกว่าคือแต่ชูฟูเป็นยังไงอะไรจะมาคือดาวลงอ่ะแต่บางคือมัวที่จะมาชูฟูอ่ะนั่นนายจะควงอ่ะ

啊，天人啊，小可爱他妈的，小个他妈啊，比马尔弟弟哩啊，是大学生啊。你他妈我本人跳舞喏啊，安排咩赛的波啊，他妈个中国前来啊。阿姆斯里亚啊，依靠伊都他妈装啊，他妈呀，กรมอ่าควบคุมโรคอ่ะด้วยนาตบัวอ่ากวาชิซูจิซูกาซูยะทีดีอ่าเจนเตฟลาอามะซานาแม่ใส่ตะปูงูเป็นอย่างเฮกว่าอ่าแม่น้ำกันด้วยอาจจะควายยังไงด้วยอาวอาจจะลูกหุยเคยดิเชียอาจจะนำมาแต่ละเนี่ยอวชาซามังอ่ะอ่าอาจจะนำมาแต่ละเนี่ยคือเราจะเผื่อมีชาซามังอ่ะอามะซามันยังคือติดตัวเนี่ยหนาระเบื่อไงอาชิปุโรงเป็นอย่างเฮียยากรมยับบ้านมันยังคืองานมาสักว่ายากกุญเนี่ยคือสารก็คือสารหนูอันที่ยังว่าโลหะคือยึดดูดจงบางไงมาคือสารปุ่มเปื้อนบางไงทำมาคืออันยาที่ดีตันดับตันดับไปเฉยงานอันที่เป็นยามาสายาคือทำมาแต่ยังยึดกุญเนี่ยมาคือยังคือยึดรับมันยังคืออะไรเนี่ยคือลี่ยิงหวานยิงสติฮักกิเลชิงไงทำมาคือยายึดข้อมูลไปแล้วมาคือที่กุลากุหะกุหะเสียงไงอันที่มาสายาคือกุหะสิลี่ยิงจงงานอธิบายระยะพื้นที่หวังการจองกันมาคือสูอาทิเธออาจารย์มากูอยู่มั่งอ่ะหวังการมังไม่คือตำบลไงมาคือตำบลแม่สายไงอาทิคือตำบลปุ่มผาบ้างไงอาทิคือตำบลศีลเมืองชูบ้างไงอาทิที่มาบ้างคือตำบลเวียนผ่านคาบ้างไงอันนี้คือตำบลเกาะฉานบ้างไงทำไมคือเยอะบ้างคือเอาเธอห้าพื้นที่มางานห้าตำบลเป็นคือติดตามข่าวสารอนุญาตหน่วยงานราชการที่แจ้งที่ไปเชิงงานอันเป็นเธอธรรมจักรสุบังอามาคือตัญญาจามุงอาชิบุโรยาเธออาจารย์มาสุกุญย์เป็นคือยี่กว่าสามหนุ่มเป็นเธอฮับเพอร์ดิฉันสุเชียมังเกาะเนตสุนแบบยี่สามเป็นมาคือที่เรียกจาวตันเดียไปเชิงงานที่ยี่กว่ายาสังโลหะมาคือดาชิงไงพี่ว่าผมพัดจ้าพอผัดจ้าพระเอาพระดวงมันยังคือเอาคุณเดี๋ยวคุณยังคืออันตรายแย่ไปตรงอ่ะอันนี้ยังคือจ้าคือจ้าคือดูมีสภาพคือเชื้อเสพเป็นทางงานมาเยอะทีนี้เจนเซฟลังอ่ะก็คือถึงมังอ่ะเอาในพื้นที่อำเภอแม่สายพวงอ่ะจะมาเดี๋ยวเชื่องงมันยังไงถ้าชงงานแบบเชื่องไงชงงานเส้นไหนบ้างคือยังคือที่ชื่อหาชื่อหวานยืนอยู่เราอ่ะได้บ้างคืออามามาว่ากดยินยาสิทธิ์ไงกว่าโวยแอดกระเป๋าตันยืออันมียิงยิงไงเสนอเป็นอย่างคือวันสุดท้ายไงนุ่นเสนอพันใจเป็นอย่างคืออยู่มานานไงอามาบอกกดยิบไงอาทิตย์ยังคือผมว่ากดยินยาสิทธิ์ไม่ยอมไม่คือติดกัดวงกว่าโวยแอดกระเป๋าตันเลยไงวันนี้ป้านี่แบบว่ายังไม่ยังคือผ่อนจงไงพี่ว่ามันได้รับโทรฟลายิงกว่าดีงี้จะไทยจะเป็นอย่างคือมันอย่างคืออันนี้จะอย่างคือกลุ่มมิชาชีงาจริงฮะประสิทธิ์แบบว่างาทำมาเฮแต่จำมังงาอาทิตย์ชงวันนั้นไปช่วยงาเทวโวจำเมื่อแบบจุปั้มแบบงาเมียนี้บ้างเทวโวจำเมื่อเนี่ยคือเครื่องสะอาดก็ที่ได้อยู่งอว่าโวอย่าติ่มแบงอจะคือจะมีโวที่พิมพ์ยาเชียบมังงาที่บ้างเฮอามาสับปะรดยากลุ่มมิชาชีเฮงายากว่าอีโปรงอโปรโมชั่นไม่ยังไงที่ได้ราคาลุยไม่ยังที่ได้กู้วิจัยชิงไงอาสุดสูงก็มันยังคือมาคือสินค้าไงคือผมจะคืออยากที่มันยังคือยุบปอปีความนุ่นแต่ละพายุงงมันยังถึงนุ่นพิมยาทีลีเบียมาทีลีกิเลสงานมันยังคือตลอดทีเดียวเจนตีฝรั่งอ่ะอาจจะเป็นปีความนั่นที่ชื่อมาพมงมันยังคือไงเอามาฟุกก็จะคือแต่กับจันยิงกับกุญยิงกับเชยิงอ่ะเอามาสับก็คือทุกอย่างไม่ใช่ชื่อคือไงคือโฆษณาที่ชื่อที่ยิ่งยังคือว่าทีเดียวคือว่ามันคือตัวชิงงานยังไม่มาคืองานมาคือยิ่งโปรโมชั่นยังคือนี่มีถึงแย่งอ่ะอาทิตย์เจอเงินกูเลยข้ามดำยังไงมาเหนื่อยใช่ปะเขาไม่เฉียดเลยใส่ไม่งานบางทีราคาเขาหมาจูเป็นยังไงทีเลยอุปจำพังตัวเชิงไงด้วยเครื่องสะอาดงานทำมาเหอะช่วงความแบบกูยังไงมาเหอะอีช่วงความทีเดียวแต่ปีมาเช่นกันอาทิตย์เป็นยังไงมาเหอะจำมึงไงเธอจะซื้อจะมาบอกมาเหอะยังไงมาสับเบอร์จะสินค้ายุบปอกเงียบง่ะอาทิตย์เจอจะซื้อมาว่าฟุตบอลอ้วนมาเหอะจูงไงจะมาเหอะจำมึงไงมาสับเบอร์ไม่ใช่เชื่อเครื่องยาไงอาทิตย์เป็นยังชอบงานนี่มันคือลิมโมควันยีหัวมัวคืองานชอบรับปีมากมันคืออาทิตย์เรียนจวงอ่ะที่เป็นคือสั้นแหน่สั้นแหน่เนี่ยชุ่มโมชุ่มโมควันยีคือจิมโมวัตหัวมูลค่าชอบงานนี่มีเอารายการที่ส่งประกาศกุญแจจิมหมายงานสถานีวิทยุโดยจ้างงานเนี่ยชุ่มโมควันยีจิมโมที่มันคือสั้นแหน่ลิมโมควันยี
หัวมุ่งงานมาคือสิ่งนี้ตัวใหญ่ของก็อาจจะบ้าวิชวัฒนาวิทยุพนันนาจาส่วนงานที่เราไล่สวนจีสุระคือคือโมงานได้บ้างคือหัตถ์ซะนี่เราเที่ยวงานข้อความสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรสัญญาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่าน LINE แอดปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574 กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายในจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
11: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
7: ็เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดงจัวสังชัวหูเต้เคียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เชื่อเหอะฮาลูมงอินูไปหาอ้อจ่ายังเซินจูไปหาเถาเชื่อเหอะจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอะเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเตอีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดาวนัวมองยอเปลูมองสวดเล่าซอกอังนงเตา

졸라 뭐 아쿵 쟁양 뭐

เงาซองอีจงแนจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันพุดนูตีเก่าเปล่าลูเก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวลูเก่าอีหลีซาไปตูจากือกังนูนวลหยอกกาปีกีย่างจัวลูเก่าอีหลีซาเปล่าตูจากือกังปีกีหยอดเลชงนัวย่อแน่งชงเดินัวกุยอจัวเสิงว่างรงชาตรกันจอนดูสุต้องจัวฮาลูมองเดินรู้เสียงแจ้งใหม่ตัวนื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้นัวหน่วยเจกุเต้าจออีช่างลูจ้ากุยอกังจัวเสิงท่ออีช่างลูจ้ามัวลุ่มเบฮตาตัวจูจ้องเต้หนัวชื่อมัวตูลูแม่กูมัวจะหลู่จอจะเป้สดเล่าเต้าลูกองเกลอเจอวยเกตังเล่าแม่อ้วนได้หนัวหนูเจกูทอเป้จอหน้าจูกตีนิ่งจังพงอยู่สดเล่าคือเมงกังลูใช้ฮาลูน้องย่อจะหูเพจมาทอเมสดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีแรงอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมเต้าจวบเมสัวเล็งสัวตูเกือลูนจุกย้ออัวพงอยู่อัวเกลูปังจัวจังกังดูสูต้องจัวฮาลูมองดักลูเสียงจังใหม่มากูหวังฮะเจียชาหตามอนัวสวดเล่าอยู่ลุงจูกุญย่ออวพงอยู่อวเกเถาปีมึงจูจัวเถาสาวมาจวนจื้อนัวนุเจกุยมัวจ้อสูสือจ้าลูทางจัวเปสวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสือเทิ้งเด้ยออีจ้างสูสือกุญย่อจวนเต่ารู้เสียงแจ้งใหม่กุญย่อจวนเต่าคณะแพทยศาสตร์เต่ารู้เจนเต่าเชิงช้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาปัวกูเต่ารู้ใช้ชัวฮะเต่ารู้มัวเกกังคือคาตาพัวอีตูนาเจกือยอเป้ไหนเน่งต่อซาอ๋อกือยอปวดเศร้าจิตยาคาตายอไหนเน่งยังรอซื้อจอกุตี้กะเหลี่ยงปะกะยอมากูเตามั่วอีตูนาเจนเตาหนูเจนหนูมั่วอีปลังมีหยอหนูมั่วมีหยอนใจยอเปล่าเหล่งยอจะหูมาเป้ฮอลูใช้คาตาจอหนูจื้อกือชั่วปัวใช้ชั่วเลยจ้างฮะปัวตูชงเบาเลยจ้างปัวสื่อลูกเป็นสื่อคือยัวลูกอัวกว่าฮาตาเล่งหนาเราปลอดภัยจอมีตุ้มีงัวเปล่าเล่งเราปลอดภัยอ๋อมาจะเลยร่างหนัวหนูเจกูเตามั่วตัวหนูจื้อกือชั่วกือย่อจวนเต่าคณะแพทยศาสตร์มอชอกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าอ๋อฮาตามัวอีตูเล่งหนามัวน้องยองกือยังเล่นเต่าไปจบไปชงมานุยอจอกุตีอย่างย่อจวนดอกอำเภอแม่สะเลียงดอกลู่เสงแม่ห้องสอนมากูเต่าเจ้าส่งตัวดอกลู่เจ๋ชั่วโรงพยาบาลแม่สะเลียงตัวจู่จวนดอกลู่เจ๋ชั่วกือยอโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มาเท่ากือตัวหนูเจนือมัวอีปลังย่อจวนกืออย่างไรยอนเน่งกับไปสัปดาห์เน่งกับไปลู่ลีเปียละหนอมาเท่ากือตัวจู่หนูเจจ้อนหนูจื้อกือชั่วปกูเบื้องต้นนมาปกูสังหาตาหนือมั่วมีหย่อนใจย่อจนหนูลูกปลางกือยังเลยไปแหล่งเต่าหนอเตอร์ชมาจอหนูจื้อกือชั่วปัวเต่า

ใจหนอฮะแต่เฒ่าเจจอหนูจื้อป้อหาตาเกลูลูนเดอตุมิโยคือยอดจะหูอยู่รูปร่างหรือมัวเป็นสื่อคือหาตาผิดปกติเตาฮะวิโยหาตายียีฟัวคือหาตาจงเตาตุมิโยนุเจเต้เถ่าจอสารอาหารคือเตาใจเดอเล่งหนะนือหอยวัดจื้อปุ้มพอจื้อจอมิโยเจอวดจัวเต้เถ่ามัวแกงตุมิโยยอนยอดจะหูปล่างไอ้มัวมิโยนใจหอแกงตุมิโยหอจื้อคอคอโลเล่นเตอมาหนือมัวเป็นสื่อคือหาตาปวดจุสาเตาหนอจอมิโยคือยอมมีหย่อนใจกูยอดจะหูปลั้งมาวิเลนเต้อหนูเจจอหนูจุกชั่วปวดทะเลยอดสู่เตาวางแผนตัวทรงหาตาบยอดใช้ชัวเล่งหนาหนัวเลจางฮะจอมมีหย่อนกูยอดจะหูปลั้งเลจางมาปวดยอดสู่เตาบ้างวันเต้กูเต้เถ่าเจยอดจอมมีหย่อนใจทงกับกูหาสู้เทิงเต้หนูยัวอยู่วันเต้หนอวันเต้กูยอดจู่รู้ใจอย่างเลเป้มวยปลั้งมาก็อยู่ตุมีหย่อนอยู่ยอดจั่วลุลีเต้าชิมาจอมมีหย่อนใจหนูเจเต้เถ่าเนื้อหม้อโอกาสคือยัวอยู่อ้วนเต้หนอมาปลั้งหนัวหนูเจยอมหมดเปล่าตูมีหย่อนใจยอดจะหูมาเยอะอีอย่างคือหาตาลูไทปัวหาตาท้าทายจ่อหนูจือคือชั่วเกิ่งเก่าเลยมาปกุซอเต่าใช้ตัวทรงจือปูกว่ามัวภาวะแทรกซ้อนฮะยอดจู่เตามัวเตสารอาหารกว่าปุ้มพอจัวเล่งหนะห้าหนอทะเลเจ้ากุยมึงอยู่จัวเปล่าตุมีหัวคือยอดจู่หุบล้างมาวิเลนเต้าจอหนุจื้อปกุเจียจัวเล่งหนะหนึ่งตัวย่อสู่จนดับรู้เจ๊ชั่วคือยอดลงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เถ่าคือหาตาหนึบล้างเต้ามัวคือยังเล่นเต้าเล่งเก่าช่างรู้ลิเปียเราชื่นเองกับช่างสัปดาห์หนอยศูเต้ากระตุ้นโลอัวกว่าตุมิญัวในรุ่นจืออัวเขาหรือเต้าชองหนอฮะบ้างคือเล่งหนะเต้เถ่าอาจจะย้อยอยู่อ้วนเต้มากุนจื้อหาตาอยู่อ้วนเต้ตาตาเลยหอเต้าคืออย่างเลช่างรู้ลีนเต้าซื้อเจ็บเล่งหนะกูอยู่เหล่ามากูย่อจวนเต้าเจ๊ชั่วอันเต้กึ่งเก่าเลยฮะมาย้อนหนุ่มจื้อคือชั่วปกุนจื้อหาตาเถ่าคือเปล่าเล่งมีหยวนยอดจะหูปลั้งหนูเจเถ่าเก๋กังคือหาตาก้อยยัวอยู่ธรรมชาติมานุยเอี้ยขอคือยัวเหงฮะเถ่าคือจอมหนูจื้อคือชั่วปัวเต่าชนจวนละเตนจื้อหาตาจอมมีหยวนหนูยอดอวดตังหนอหนูจื้อเต่าเขาจึงแรงเลยจังกูอยู่จู่เต่าผัวซื้อเจกูผัวเต่าลู่ยอดเปล่าตูมีหยวนมาจอมคือชั่วปัวซื้อคือยังเสือเหาคือยังเลยอีชั่วโมงเต่าเจกูผัวตะลูเหล่าจอมมีหัวกูหอปลอดภัยชัวชัวเล่งชัวตูเล่งหนาแล้วกูปลอดภัยห้ามาดูเยอะเอี้ยขอคือขวดจูหาจูนเด็กเก๋เก๋คือหาตาย่อจวนเก๋คุมอกคุ้งเก่งโลเต็กกือชั่วคือย่อจวนเต่าเต็กเชียวไทยมาย่ออีจอกกือชั่วคือเก่งเกินเก่ามาจื้อหาตาเต็กเชียวไทยลูกครัวซื้อตัชมาหรือเต็กเชียวปุ๊กขวจ๊อกือชั่วคือย่อจวนเต่าเต็กเชียวไทยอ๋อเจนี่กูอยากเอี้ยขอคือรองซักเกินเก่าเลยมากูหอมมดจะหลุดถังในหนัวจวนเป๊สดเล่าเต่าเป้าหาตามั่วอีดูหน้าเจ๊กือตีอย่างนี่กูมั่วอีปลังคือย่อเป้าเล่งย่อจวนหูมากูดูรองซักห้าฮักขวจู่จอบคือชั่วคือย่อตัวรู้เจ๊ชั่วคือย่อลงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฮะย่อทีมแพทย์คณะแพทยศาสตร์คือย่อตัวรู้เจนเต้าเชิงช้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮะเจ๊กูหอมมัวจะหลุดถังเลยหนัวจัวเป๊สดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอ็นซื้อมองหนัวหนูเจ๊กูหอยัวลูจออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป๊สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจอ้วเก๋มากูกูหออยู่ลูจอเล่าท่ออีช่างซัวปังเสงกูมอลุ่มเปหาตาจอก็อยู่เก๋มาช่างหนัวอยู่มอจอจัวอีแรงกูเตาถอตัวอ๋อสือลุ่มเปหาตาตู้เช่งว่างมาก็หาตาสังท้ออีช่างกูหาจูหาตาจอก็อยู่เก๋มอสังจัวตุนเองกูจออยู่เก๋เตาจูนองอ้วเกโนเจกูมัวเล่าท่อจังซัวปังเสงหนัวมัวจะหลุดจออัวก็ตูห้ามัวจะหลุดจออัวเก๋หล่อเจจัวเป๊สดเล่าเตาลูกงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋เออีปลาโนเจกูมาเลยจ้อกลางลูมัวหรืออย่างจะหลุดแทงจัวเป๊สดเล่าเตาเป้าจวนซื้อ

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวจอกางลูมัวอีจางสูสือจะลูถังจัวเปสวดเราเตาเป้าหาจูนเดาเก๋กังอวมลูกโครงการกือฮูฮาตาก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่กือย่อจวนดักพังเก่าเต๋อมาจอหนูจูปกูเตาก่อสร้างกือปโยอัวจอเชรถไฟจัวจอเป้เสียงสดเราเตาซื้อกุญย่อจวนเดาพังเก่าเต้มากู้ยัวผ่านยอมเปล่าลู่เสียงเหาะเป้ฮอลู่ใช้หาตาผ่านจัวขอตื้อฮะตังชื่อนัวจอหนูจื้อโปอัวเตายอมบอกเลยจังเหล่ายัวตาเราสื่อชื่อตาเลยจังเหาะมาเจ้าเล่มตังชื่อนัวหนูเจจอหนูจื้อโปกู้หาตาโปอัวเตามึงยอช่างเจ้าอ้อฝิ่งปัวเหล่าหนูเหาะมากู้ใช้เตาหาตาชื่อเล่าฮะยัวตาเหล่าฮะเหาะช่างเจ้าอ้อฝิ่งปัวมาจอหนูจื้อโปหาตาโปสังหาตาโปยัวเทจัวเปเสงสวดเล่าซื้อเตาหยอดเถาชงอ้อเช้งซื้อปัวช่างเจ้าอี้มากูใช้เตาหาตาจึงยศชัวรู้เสหกือเย็นเล่นเตากือหาตาอี้รู้ชงเตาเตาหาอ้อมาเป็นสวดเล่ามาเลยเตาซื้อมาโครงการรถไฟทางคู่หนัวหนูเจหนูยศปีรอจวนเตาเด่นชัยกือยอดจวนเตารู้เสงแพร่อ้อยัวจังมึงจวนเตารู้เสงเจงไฮยศมึงเกือจวนเดาเจงไฮอ้อคือยอมยอดจวนเดาเชียงของมาจอหนูจูปัวหาตาอยัวลูปีรอจวนเด่นชัยแพร่ผ่านเดาลู่เสียงแพร่มงจัวอำเภอเงาคือยอดจวนเดาลู่เสียงลำปางฮะยัวมงผ่านจวนลู่เสียงพะเยาหมังเลมงจัวลู่เสียงเจงไฮคือยัวมงเก้ารอจวนเดาอำเภอเชียงของเดาลู่เสียงเจงไฮหนอมาจอหนูจูปัวหาตายัวมัวยอนเน่งเก่าเจ้าสถานีเนอะเนิ่งเก่าเจ้าสถานีนัวหนูเจนหนูยวอังเกโลซูโลจอกังจีเชเตาโลใจจอเปเซ็งกูซื้อจู่เก๋กูยอสายทางรถไฟหนัวหนัวมาจอหนูจือปัวกูฮาตาหนูยมมั่วจออุโมงจออุโมงรถไฟกูรอซื้อเถากูยุงก้านเกียร์ขอเลนเตาอ๋อยมมั่วเปล่าขอเชิญมาชื่อเซ็งยอลู่อุโมงกูฮูฮาตาอุมงเงาย้อจวนดักรู้เสียงลำปางมานยนเตเห็นเลยหนอมัวกือยังเล่นเต่าเจ้ากิโลเจ้ากิโลชัยเจ้าจุดอ้อกิโลเมตรหนอมาจอหนูจูปัวตายอลู่อุมงไฟฟ้าลู่อุมงทอเสือลู่อุมงรถไฟกึนเตเกินเก่ากือย้อจวนดักเตเชื่อไทยหนอเนอะย่าปัวย่าปัวตาเหล่านุเจลู่อุโมงหนัวกือย้อจวนดักลู่เสียงลำปางอุโมงเงาหนัวนี่อยู่ย้อนลู่อุโมงคืออ่านเด้เกินเก่าเลยหนัวมาย้อจวนดักกือยังเลเจ้ากิโลชัยเต๋อเจ้ากิโลเมตรชัยเต๋อฮะชื่อตังเลนเต๋อกูเจ๋งมั่วลู่อุโมงคือฮูฮาตาอุโมงดอยหลวงย้อจวนดักลู่เสียงเจิ้งไฮฮะมาตังชื่อหนัวลู่อุโมงดอยหลวงหนัวนุเจ๋ปุ๊กกูอวดตาย้อจวนดักกือยังเลยี่จบไปฝิ่งปัวละมาไปหอตอนเนอะเอเตเถาเอยอเล่งถือกือสังซื้อบริการนวลหอต่อย้อจวนชงอ้อเช้งจื้อปัวช่างเจ้าอี้มาจอหนูจื้อปัวอยู่ว่าเคจัวเป็นเสียงสวดเลอซื้อบริการเตาจัวจ้อเช้รถไฟหนัวมากูหวังหาตาหนูอยู่ว่ายงยีจัวเป้จ้อหนาจื้อกือที่นิ่งจางสวดเลอเตเถาเอมอยู่หอใจเตเช้รถบัสโลจ้อเช้รถเมเขียวโลฮะหรืออย่างเราเก็บไปหอยอยู่เตาหลู่หลงเป๋าซื้อรถไฟวิยหาตารถไฟกูอยากอีอย่างกูย่องยี่แห่งจัวสุดละฮะได้เถาตรงไกลหนึ่งหอยหยวกเพ่งยี่จอมินซื้ออ๋อเจกูกูหอมว่าอาจจะหลุดทางจัวเป้เต่าเป้าหาตาต่างซื้อนัวอัวยัวตาละซื้อซื้อตาเลยจังอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจมกูหอยหยวกลูมัวจ่อฟัวจวดเลยนั่งกูย้อนจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สุดละเต่าเป้ามาย้อนจัวนู้นัวเต่าพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ่อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเล่นางกุนถั่วเต๋อฮาเลหนัวหอฮาตานู้หนัวมามวนนางย้อจัวไปเจ้าเฝ่งปวนเต๋อไทยและอังมั่วเองขอเชิญมากุนจื้อฮาตานางลู่ลู่เฝ่งเต้านางโยลู่จัวลู่เสง
ตากลู่เสงกำแพงเพชรฮาลู่เสงเพชรชบูรณ์มาย่อจวนนู่หนัวเต๋อฟัวจวดจ้าย่อจวกุยังเล่นเต๋อเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจวกูย่อจวกุยังเล่ไปจูไปจูไปจูเจ้าองศาฮะมัวจวนเจ้าเล่นเต๋อเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูเต๋อหันซื้อเลยหนัวฮะตาซื้อรอนู่หนัวมึงจุนจวนนู่ตีเก่าช่างนู่เจพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยกูอยู่ม้วนนั่งย่อจัวกูยังเล่นเต๋อไปเจ้าจูเปล่าเจ้าเฟ่งปวนเต๋อไทยแกล้งมั่วกันขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่อ๋อเฟ่งดาวนั่งอยู่ลู่จนเด็กพังเก่าเต้ตาชูมาพังเก่าเต้หนูเจพังเหนือตอนล่างอ๋อนั่งอยู่นั่งอยู่อันเต่าย่อจัวตอนบนหนูเจเต้เถ่ามั่วกันขอเชิญกูลู่นั่งซื้อนั่งกูห่ออยู่เจ้าชอมินซื้อเหล่าหัวนู้ตีเก่าหยี่จูนู้ตีเน่งเก่ากู้เจ๋งมั่วนั่งฮะย่อจัวเก่าจูไปเจ้าเฟ่งปัวมาใส่เตาหาตานางเจอชอมินซื้อเหรอมาจ้อนางนวดคล้าโลนุเจเต้เถากูอยู่ปิ้งกลางจัวรู้ใจดูนางเหล่ารู้ใจดูหนอถอดจึงฮะกลางจัวรู้ใจดูหนอเหล่ามาสวดเล่าอยู่เตาใช้ชวดทุกแข้งอ้อนดูนวดฟัวจัวหนูปี้หลงเปาเหล่าจ้อฟัวจัวจ้าฟัวจัวนอคือย่อจัวเต้เฉอชัวนี่ยอช่วงกลางตัวจัวเต้เฉอไทยเจกูอยู่อวดจัวปี้มัวฟัวจัวจ้าฟัวจัวนอเหล่าฟัวจัวปี้หลงเปามาสดเล่าอยู่เตาใช้ชัวทุกแข้งตัวชงนะชื่อเสียงยอเล่นถือคือไม่มัวไม่ใจเน่งคือมัวมีย่อยาวจ้อต้นเน่งเล่าจ้อต้นเน่งคือมัวจ้อมอโลกประจำตัวนอมาเยอะจู่เตาใช้ชัวตัวชงหอเอขอเชอคือไม่ย่อย่อจัวลู่จอตือลู่เสียงตือย่อจัวเตชือตือซื้อฟัวจัวส่งเลยจ้างสาวต้องเต๋อฮะดาวสู้ต้องตัวกงเกลอเจทางเปเต่าจนเดินดูสู้ต้องจัวฮาลูมองเต๋อรู้เสียงแจ้งใหม่ดาวตัวเต่าเจอตุ่มเบอร์สู้ต้องคือย่อสุนซื้อแปะอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราชื่อคอมเมนต์ตัวเต่าอ๋อจนเดินหูเพจเราชื่อจะหูตูต่อต่อหลอดเตาอี้อย่างเก่าฮะนะจะพงยืกุญย่าจะหูต่อต่อไม่กูหอเสาดาวต่อตัวเตานะเออีปลาโนเจกูจออีช่างเกลอเจเอกูมาเลยจอกังลูใช้จอมต้องเต๋อกูไม่สดเลยสาวตัวกูมาจอกังลูเต้นต้องเต๋อจัวไปจอน่ะจุกตีนิ่งจางพงยืดสดเลยอ๋อเจกูเยอะลูจออีช่างซัวปังเสียงจัวไปเต่าลูกงเกลอเจอัวเกมาช่างหนัวโนเจกูยมมัวจะลูจอจัวอีแรงพงยืดกูสืบรุ่มไปหาตาน่ะชวนจัวหนอสืลุ่มเปตุพงยืคือซองต้องเต๋อตัวคือสืลุ่มเปหาตันนะชวนจัวมาก็หาตาสังท้ออีช่างคือหาจูลู่เจลู่หมอกเก่าเจหนอเจกูกูหอมบางเตาเดาย่างอีช่างซัวปังเสียงคือมัวลุ่มเปหาตาเมนชัยลู่หมอกเก่าเจมากูมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเกลอเจจัวเปสุดเล่าเตาลู่กงเกลอเจน้องอัวเกเออีปลากูมาเลยรอกลางหลุดเต้นต้องเต๋อจัวเป๊ะจอดน่ะจุกตีนิ่งจางพงยืดสวดเล่า

มาจวนจื้อนัวหนูเจกูยัวจอกังลูเต้นต้องตังเดอเปจอหนักจื้อกูตีนิ่งจังพงยืดสวดละกือเมช่องต้องเตอฮันเตาสุต้องตัวกงเกลอเชทางเปอวเกอหอมาอวนได้หนัวอวจองเตาจัวอีทูหนักเจสิงมงย่างยอจัวอำเภอกัลยาณิวัฒนานดักรู้เสงเชียงใหม่กกูเดาสุต้องตัวกงเกลอเชอวเกอหอชาวลุกกลางรู้สู่ตัวฮะปังจัวช่องกลางดูสุต้องจัวมาอวดช่องเต้าเต้าเกินเก่าเลยเนอะฮะมั่วจ้อพงยูคือช่องเต้าเต้าตัวจะหูเพจฮะช่องเต้าเต้าตัวจะหูต่อต่อฮะฮะมามั่วอีแรงพงยูคือสุลุ่มเบฮาตาลีท่อมาก็กูฮาตาเนื้อช่องเธอยังช่องตัวก็เนื้อจัวลู่จอหางช่องมาก็ขาดตัวฮาตาเต๋อมีลู่จอมาตั้งกี่มั่วหนูเจนางลูลู่เดี๋ยวนางลูลู่อินูจองตู้หนัวมาจองตู้เตนั่งตู้ละฮะหนัวเจอวดจองเตาคือฮอขาดตัวเอเตเถ่าเจมั่วกันขอเชิญนางกูเจ๋งลูลู่เลยฮะนางลูลู่ฟัวจัวจ่าฟัวจัวนอฮะมาเยอะเตาใช้ชัวตุเคงอ๋อเอวดจองเตาคือก็ฮอขาดตัวอ๋อฮะอีแรงพงยืมย่อจัวลู่จอมบ้านเก่าจัวสืลุ่มเบฮาตักขมิ้นมากูเถ่าเก๋เราใจตัวหนูเจกูมั่วเศร้าใจเจี๊ยเราเอกูบ้านเตาหนูเจกูหมากจอจัวเป๊ะสดเลยเตาลูกงเก๋เราเจอวกเกอฮะมวยอีเลงพองยืชูลุ่มเบฮาตาเจ้าวังเตเถากูเหย่งกะลุ่มเบหยวกเกนหล่อฮอจังลู่จื้อปูฮานะมาก็กูฮาตาย้อจัวลู่จอห้อยหอยมานางจื้อลู่หนอถอเกหล่อเจตัวเจกูตู้มัวเสาเจแกละกูบ้างเต่ากูมาจอจัวเป๊สดเลยลู่หนองอวกเกอฮะตู้พองยืขมิ้นก็กูขาตัวฮาตาก็ย้อจวนดักลู่จอบ้านซับอันนันมานูหนัวนางกูลูลูเลยฮะหนัวลูจูตั้งซูเลนเตามาอวดจองเตาเนอะคือหอคาจัวเป๊สดเล่าเตาเป้าอ๋อฮะอวดจองเตาเตาจะมีจอสติกเกอร์เตาเตาเห็นคือมีสั่งตัวเช้าลูดลังลูจูมีสดเล่าปังจวนนากดไลค์กดแชร์ตัวฮะมาทรงชักเกินเกาเลยอ๋ออีเลงพงยืนในเล่าทอก็กูฮาตากงเกลอเช่ร่างคือจอตั้งโมอวดก็ตัวฮะหนูเจกูกูหอมดจออวก้อนกาตูฮะอวจอมเตาคือฮอชมเต้าเต๋อตัวปังจวดช่องกลางฮะมีหันย้อนทรงตัวจ้องจ้องเกินเก่าเลยมาอุยชิตัวเมมเบอไอหันย้อนทรงเถ่ายางจอมตัวจวดเมย์ชดชัวเล่งชัวตัวมั่วอีเล่งพงยืดเถ่าใช้เมียนเสืออีเล่งพงยืดสืบรุ่มเบฮาตาเบาสวดลูกก็กูฮาตาก็กูหาตาก็เยอะอีตัวคือหนึ่งดูสุดต้องจัวย่อจัวหูเฟซย่อจัวหูเพจเนาะต่อชื่อมาต่างชื่อนัวก็กูปุหาตากูอวดเต๋อย่อจัวหูต่อต่อแฮมากูอวดจัวนอลุชวนรอเต่าชงเฮงหนอมาอวดจองเต่าเนอะคือก็กูการลู่ปังจวดช่างกลางหอมาสุดก็หือมัวเป็นสื่อคือหาตาเจ้าลู่ใช้ฮันนงดูสุดต้องจัวเต่าหอยอเมนงย่อจัวเต่าหูเพจหนูเจกูมั่วเป็นสื่องามองนุ่งเต่าย่อจัวเพจคือฮูฮาตาสวทเชียงใหม่ AM อีเช็งเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตหาฮูยฮาตาเมงกางรู้เจ้ากูเจ้าหูกูตู่ต่อหนูเจกูยศกูลุ่มเปียกูชาวอลูเมกาฮาตาอะรุนีมาไม่มั่วเป็นสื่องามองใช้เต่าเอไม่ปู่กูไก่ล้วนหนูเจปังจัวกดติดตามเจ้ากูห้าอ๋องกางรู้นุ่งเต่าย่อเจ้าหูต่อมาย่อเจ้าหูต่อหนูเจเต้เถ่าเจเต้มั่วเป็นสื่อคือฮาตาชื่อถังเตากูเต้ไม่จะรู้เตาตังซึนเตาอ๋อเอ๋ยอเล่งตึงการรู้เลยในใจท้อไม่สดเลยปังโจกดติดตามฮะปังโจกดไลค์กดแชร์ปังโจช่องกลางกูทูต่อฮะเอวจอมเตาจอมเมจัวเล่งจัวตูเต้เถากูฮอก็ชี้แย่งเต้นต้องเต๋อเมนอลเมจอสังเลยจังอ๋อเอวจอมเตาจอมเมจอของปรีนต้องเต้าคือเมสังตัวปังโจช่องกลางกูฮะอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจกูอยู่จอกังลูจออีช่างเกลอเจจัวเป้สดเลยลูกงเกลอเจอ้วเกมาลูชื่อเหาชื่อใช้เกินเก่าเลยอ๋อตื้ออยู่ตังเลยฮะชัวคือยังเล็บเปล่าซื้อนาทีเราซื้อเจตีเถากูยอลูจออีช่างชัวปังเสงคือยอลู่ย่างช่างชัวปังเสงคือมัวลุ่มเบฮาตาย้ออีเล่งขัวซามาช่างหนัวหนูเจกูยอมัวจอลูจอจัวอีเล่งพงยือคือ
Sư lũng bê hạ tàn trong mùa à, nhó chùa lũ rò phí khứ. Tây thầu của nhìn mê lũ rò dù kế nó là rằng lũ trừ hà ó. À, có cú hạ tàn sáng thó y sang cử hạ tàn nhó y lên nó chè cú. Mua sang nó mua cho ua có tù hó nhó y lên khua xa. Ha yúa mua cho chùa y lên. À, y lên phong dư hà ó cử thó tùa có hạ tàn sáng thó y sang hạ chù khua khua xa. Mà có sư lũng bê hạ tàn bồ nền gạo trào mà cú. Họ mua sang à cứ hạt nhỏ y lên khua sa mua sang nữa cho u có tu ở ha mua y lên han chữ ha sử luôn bề hạt li xong có cú hạt sáng thó tê sang cao số bằng sen cứ hạt chữ khua khua sa nữa chị cũng mua sang cứ hạt nhỏ y lên khua sa cũng mua sang nữa mua cho lù trò u có tu ha ó để cho u sang tọ căng cơ chùa bé số la ở tàu lù cổng kế lò rẻ u kề mà cú y lù tê y lên phong dư tọ căng cơ ha mua y lên phong dư cứ sử luôn bề hạt เจ็บที่สุดมาก็กูขาตัวหาตาเนาะจอรู้ชาวบ้านป่ากลางเดี๋ยวรู้เสียงน่านมาเท่ากูยังเล่เปล่ามงเยอะจอมตัวหนัวอ๋อกูนั่งรูมาอวดจอมเตาคือหอขาตัวอ๋อฟื้นจวบปีหลงเป๋าเหล่าเจสวดเล่าเยอะเตาใช้ชัวถูกเข่งตัวทรงนะเจกูมัวช่างหนัวจออวดช่างต่อกังเกอเหล่าเนาะอีแรงขวดชาปีกีเซินจูเท่ารู้เฉาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเป๋มังจอกังรูซึนจืดหลัวสวดเล่าเนาะทรง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ตากุขาอัตชื่อกระต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตะปูลอตาจุขาอัตชื่อกระต่อทีโดกว้าตาเดือดโอทองตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลือโอปะโคปะเคอบาทีบาโดเดือกว่ากึญยอดอกตาโพดิโพคาอาตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลือวามาห้าวอตาเลือโอปะโคปะเคอที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาว่าฮอกโคโพราทองตาโลบาสูออมออทีราทองแก้เกตาติตาบาคะทีเลอสัวหมอตุปูลอทีโดกว่าตาทีห้าวอ ตาชื่อต่อคาอีนัดหัวดาก็เหมือนนี้ดีเนอาตือลีตาชื่อต่อเลิฟเบอร์บาคือกึญญะกว่าแชทีขวาคีเมอร์เลอะอันเลอะทอกแวทอดิซ้อนเลอะหยาทีเนอับลื้อโอสี่หยากว่าแชทคือกึญญะปราก็รากันเนบลื้อเนบโผ
10: ดอปูแบบปากัญญาโพเนเมบาซะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อนมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออาตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Ôi mơ chó bơ, đọc bơ vè mơ gà, phà tì phư phì gò gà nó, bà tô gò lọ xa đơ ya, phò mô la vò răn ya, phải phải rốt nó phè lỡ, vì thị yúc lưu lọ gò cho tè vì kì mẹ, xó vò thò chiêng mày, xám năng ngàn bà chà xám phán thị xám, krom bà chà xám phán nó, ô kè sư gò lọ xa ta chơ gơ tò lơ, hà lọ gò bà khư nà rì, lè tư lơ nuy nà rì, gà nà đọc gà gò đọc gà xế phè lỡ, vì thị yúc lưu lưu AM tư gà โลกยานุชคือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอร์พบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสาวทาเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเกสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาเซมอปเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุคือวาวานุยตาเชิงต่อเตอร์เนรตาปูโอมุชอปเปอร์ฮาลาเรเนาะเบมุสปุยก็กาแฮตโตดตจบกาเซแต่เลอร์เนกนาดอปาเลอร์ออนไลน์กนาดอปาเลอร์วิทยุเนาะเดแฮเคโดกนาตาซาวีแฮตโตดตจลซาเซเนาะดิเนจานี้อาตโคนีแต่แค่กอกาลสตับเรอีแลกนาดอกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลคีเพลเนาะฮาเกกนาตาเกจอตาบอบาแฮขอดอนอนแลกาเลอร์เนแอดอเกเคโดกนาตาซาวีเมเรปอลเลเมเรหรือโพธาโพเมเรตาเชกตอคาอีเนเคโดกนาคลือดีเนาะเคลาเคลเนกนาลาเคลเนาะดิเนจานี้แลกนาดอกว่าตาซาวีเตอร์เพลคอเลอร์อัตเวดาสิบลูปกาเลอร์มุโคจอพาคุปุอัตาเนาะแลกนาสกอเนาะ

เตอร์ลีเนาะตาสวีเตอร์เพลคอยอีเทวดาเกลเดอร์เกลเดอร์เลภูมิเนาะอาตาสวีเนาะแกตาสวีดิซอเลซอเนาะเลซอมาทำไมเลซอเอเวดาเลซอเนาะสุกี้ก็เลยกาเอดอเกอเคโดกันะเคโดกันะเซเนาะเลตินิยาอีโอเดอร์ตาเกอจ่อเลอาลอเอลอกุยตาเกอจ่อละเฮเฮเตเกอดอปูเวเนาะพี่อูคีนี่ปะนาฮูเนาะวากันยอโพเตอกาปะรกาเนาะโอแผลโพเนาะลุยอาโอแผลโพสคีเนี่ยเนาะอาโพสคีลุยอ่ะเนาะเดอแต่ใครนี้อาเกดิซอตินิมาทวดาวะตินิมาทวดาเมื่อจำอาตาโอทาร์เวเนาะอาเกตาเกจอลังเกนอปกันกันเนี่ยโอตาตะคิดวอลเลอร์อำเภอมูยูปูอำเภอแม่เสรียงแพลเลวีเมฮอซอเนาะเอาโอแผลพะโซโฮสคีเนี่ยลุยกะเนาะเดอใครอินีอาตานี่ขวลาเละขวลาตาโอชูโอเคลีเรดิโซเลอร์กสิสระเนาะเลอตาชะฮีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นี่ข้อกวาดช่วยไว้ดาเนาะเดือดนิยายอีเนาะแพลเริ่มคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเวกิแม่แต่ปรับพลาบะคาเดอร์ปะตาเลอร์ว่ากวาดช่วยพะโซโฮละโอเคอาโอแผลสคีก็ลุยกันเนาะเดอร์อัมมูเนแกปะกันย้อนหรอเนาะอันนี้เซอร์ชีเซอร์นี่แกปะโอแกปะกูปะย้อนเลออำเภอมุจบวมเพิ่มไม่เสรียงเนาะพี่อาโตโคลาโตเกาะดิซอลเลอปกว่าดาปมุดเดอร์ลาเดอร์ทอปโฮวิโอสกิลซาลุยกาเนาะอัตเตวดาดิซอลเลอาโออัปเตวดาลาอดีเนาะปะย้อนนี่อาโอแผลบนตะกุปุเนี่ยแกลาดิซอแต่ดีจังมั้งเพราะว่าเดี๋ยวใครไปเดียวกันเนาะโอ้เวลาจะเพลิดเพลินจันนี่วีก็ดอมเลออาทิคลอนี่เนาะอาทิคลอนี่ก็เพลิดเพลินเนาะอีวีก็ดอมแต่เวลาเมตเตอร์ดีนี่ฮักคือก็กล้าเนาะโอ้กว่าอาการนุ้ยเซนก็โตกว่าดาร์กาเนาะ700,000รายนี่เนาะแต่700,000รายก็โตกว่าดาร์กาวีดิซอลเลอร์อัตโตโคพี่อัดเดอร์ทอนี้เนาะเลือกแก้ตามูระกับพี่เดือดทอตาชฮีโรงพยาบาลแม่สเรียงเดอร์คือคอเฮลเลอร์ตาชฮีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อากาศเดิมอัดเดือดทอตาบาเพลลาแลเนาะตาบาคือลาเบลเนาะคือลาเบลผ่านนี้เนาะวิกก็ดอกสิสระเลอร์วิกกี้แม่ดิซอลเลอร์ตาชฮีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สวนดอกเดอร์กวาดช่วยเวดาค่ะเฮ้กวาดช่วยดาวเฮราตือเลอร์อาบุโกโอเพลเนาะที่ซ้อมนี่ตาบาเปลาแล่นุยลาค่ะเนาะนุยลาแหล่แต่พันนี้นุยลาแหล่เด้อดิซออําหมู่นี่คือพ่อช้าเนาะคือพ่อช้าวีอาตากโอเพลก็เนาะวีโอเพลในพ่อโซโฮนี่ปะกวัดชวยริเนาะโอเริ่มกสิสระจูปุเนาะกวัดชวยดาริจะทอละโอเพลเนาะตือเริ่มคะอีเนาะเนจ้าเด้อคาร์ลินลุยกาประกอบไปด่ามีเนาะน้องไอเดียน้องไอวาน้องไอด้าก็แล้วน้องไอราเนาะค่ะอีเดอร์พี่ตาตินียายนี้อันนี้เชโตโคลาลิก็กาเดอร์ตาโอชูโอเคลีเฮอาเกดิโซเลอร์ปรับพลาลอบาคาเดอร์กสิสระเนาะกสิสระดิโซเลอร์ปรากวาดช่วยตาโอชูโอเคลีเนาะข้อกวาดช่วยดาเฮดอลเลอร์ว่าเลือกแก้ตามูตาปาตาพืชตาพีกว่าช่วยวดาเนาะตือเลอร์พะโซโฮลุยกันนี้อัตโอชูเคลเกตตือไคอีเนาะแก้ตาเลอร์ดูทอมเลอร์นาฮูเนาะประมิทีปัญญาโพสกีเนี่ยเดือดสูคือซักคือเนาะสูคือซักคือเลอร์โอเพลตบล็อตเดอร์พอเปิดหอกี้กะมันจะอีกันเนี่ยโอเพลตบล็อตเราพอเปิดหอยันลุยกะเนาะเดอร์อาแกตาเลอร์ปลับพลาล้อที่ซอตัดสวยตัดแจ้เนาะที่ซอก็ดาเครื่องมือทางการแพทย์ดอกกสิสระแปลเลอร์แก้หมอเดอร์อาตากูบากุเซโอเนาะเดอร์กว่าแชบกาเลอโอเพลโพนิเซเนาะอีกันนี่เดอร์แกตากระจอกลากิสูคือซักคือเดอร์ปลาเติบพืออีเนาะเริ่มเนาะว่าแล้วแกทำหมดกะอีเรื่องในโอเพลอโพสกิลุยกาเนาะอโพมีมือด้วยเนี่ยน้องไอเดียน้องไอวาน้องไอด้าก็ด้วยน้องไอราเนาะอีเดจ้าเดสุคือสักคือเจ๊ตาเกจอลเล่แต่บ้าบ้าขึ้นนาโอเวดับเพื่ออีหมอและขนาดดอกกว่าตาซาวิเตอร์เพลคิเพลเมื่อขอดับเบิลแวร์โทรศัพท์แห่เคยโดกันหนาเคยกันหนาดอลเลอร์ออนไลน์เจ๊เนาะดิเนจ้านี้กันหนาสกอกกันเนาะคลิปเลยเนาะซาโอนอสดาก็ดอคอจอคีนี่เนาะและกันหนาสกอกกันเนาะ

Nó mà lơ mưa gạo ổn lơ nó phải lời tao là một khả lơ vì chàng rai nó thật ra sắp hè tôi cho phải đi so lơ tình nhà tôi ra nơ tôi ta lơ dù lo ghê lẻ lo chế tôi lo chế mới chả ai kia tầm mà này nó đi so รายการสีสันชาติพันธุ์นี่อาแกตาเชื่อกต่อเลยให้ตัวก่อนละซะละซอแล้วก็ตัวนี้นี่ก็ตัวก่อนละซะเดือดกระกันนี่ตบล้อหรอเนาะเดือดตัวนี้ไงนี่บาดเลือดยาเนาะบาดเลือดยาเดือดเวนอละแกแขระระกาแขกโมกเนาะให้ตัวดูตัวโจละซะให้ตัวก่อนละซะเนาะเพลตาเชื่อกต่อมือบาดล้อเตอร์นารีและตัวเลือดเซอร์นารีเนาะที่เนจ้านี่แรงกันเลยเนื้อตามูกันนาซะเนาะมุจ่าตัวนี้ตัวนี้นี่ให้ตัวก่อนละซะนี่เติมตัวดิซอลก็มีว่ะนอกจากชอตแล้วล่ะซะบานี้ตัวก่อนเลยอยู่บานี้ตัวก่อนเลแคมโมบานี้ตัวก่อนเลแคอาคาเมื่อจะตินี่เนี่ยแกแฮตัวตาคีกาตาเชื่อกันต่อเลยพอก็เลยจะถอดเลิฟมือบานเราตินนาริและตินเลิฟเซอร์นารินี้นอกก็ดารายการสีสันชาติพันธุ์เนาะแล้วก็เดิมเลยรักลูเดลเลกันนะเราเซอีกันนี่ก็แกเราเลิกแคร์นะแคร์ละปุระนอกแกเลิกปุระนอกเดอแกให้ตัวตาเราเดินตากันแล้วต้นนี่กว่าบ้านเนาะเดิมมันจะอาเตตาเลยโยมตานี่กันนะเดินเราเอลกุ้ยมือโดมาเนาะเลยกันไม่ต้องมุกันนะซ่าเนาะไปเลิกคลื่นเอเอ็มตะกุดโทรีกียานี่คือกิโลเฮิร์ตตาเชื่อกันต่อดีอีวีก็ดอมเลิกแฟนเพจ Facebook เนาะซาวท่าเชียงใหม่ AM 1476 KHZDE เนาะเดอะแฮโอเคสกอลาซาเฮเฮบาลาซาเซไม่มียาเนี่ยก็ตัวก็ได้ยาเลยแค่ก็ได้ตัวนุ้ยนี่ตัวนุ้ยยาอีเหลือลิตัวก็ตัวละซาตัวนุ้ยตัวบล้อหล่อเนาะมึงจะตาเชื่อกันต่อเลือกเพื่อก็หรือเพื่อกันยาตัวก็ละซาดีอีมอแล้วก็เลยเคยกันนาตาสวีเนาะเคยกันนาเซเนาะตาเชื่อกันต่อโอดีมือขอกระเด็กกันมาโอดีเริ่มสหกรสระชีสุวิชาญอาตาเนาะเลยอากันนาบกันเลยออนไลน์ดิซอลเลยทิกตอกเนาะมึงจะไปจบโปรเกตแต่คือเนาะตากระจบบาคาเดอร์กลิซอก็ชิแก่แต่เดอร์ก็เดอร์ฮานอดิซอลเลอร์ตากระจบบาคาเดอร์กลิซอก็เนี่ยตาประกอบด่าเลยกลิซอก็เนี่ยช็อตแล้วซะก็เหมือนนี้เนาะเดอร์ประถูกกว่ากลิซอก็เนี่ยเกิดดอกกว่าด่าเลิกก็คอเนาะดอลเลอร์ฮาร์ลคอปาเนาะอีกคันนี้มากว่าเวดาเนาะกรมอุตุนิยมวิทยามากกว่าเวดาจะถอดเลิกคืนนารีฮาลคอปาตินิยาอีและติเลิกคืนนารีเลิกฮาลคอปานี้แต่เวดาก็จะแตะท่าคอปาดปาภาคเหนือมุกจูเวดาเซอร์ชีเปอร์เซนกระจูโดบาตตอตาตะกิตวอลเลอร์เวตากเวกำแพงเพชรเวเพชรบูรณ์เนาะแล้วก็จะแตะละก็ดาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนี่จูเวดาเซอร์ชีเปอร์เซนอาทิกิจูเพลเวเลยเวชัยภูมิเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์เวสุรินเวสีสเกตก็ดอลเวอุบลราชธานีก็จะแต่แล้วแต่พระพอจุเวดานุชีเปอร์เซ็นต์เนาะอาร์ติเกจูเพลเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวชัยนาทเวสุพรรณบุรีเวพระนครศรีอยุธยาเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสาครเวสมุทรสงครามเนาะดอกก็จะแต่ละก้อยดับภาคตะวันออกจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาร์ติเกจูเพลเวชาเชิงเซาเวสระแก้วเวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดอกก็จะแตะเลิศละขอปาดปาภาคใต้เนาะจุเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาร์ติเกจูเพลเวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวสุราษฎร์ธานีเวนครศรีธรรมราชเนาะอีกาเดแกตากระจอกเลยแฮตแต่บาคือดับแหวนไม่มีเลิศเวบอกก็เวเลอุบุลซาเดวิดบอกก็นี้จุเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะบลอปดอลซาตาโอชูโอเคลเนาะตากระจอกบาคากริโซกอุเวดาเปย์อีกันนะเพราะว่าตาซาวิตเพลคอเลสซาฮาโกเนาะและกันนาสกอกกันเนาะ

Non. T'as sa vie que tu veux d'aller. Non, pour faire de Kedokena, t'as sa vie. Non. Ce bleu, bleu. Non, disons le Mara Kedokena, t'as sa vie. Non. Je suis en train de faire Suchi, Sachi, Métis, Lorio. Non, je suis là. Non, t'as mon canard, t'as sa vie. Non, mais t'as pas la bata, chez le temps, né. A te clou, va au thé. Non, d'une nez, t'as n'est pas non, mi ba. Non, t'as pas non, mi ba de. ก็เอาเธอหน้าก็ย่อก็ย่อแล้วตื่นเลยตัดเชือกต่อเลยไม่ตื่นคลื่นตัวนี้เดิมเลยคิดตัวนี้เดิมคลื่นตาเนาะที่ในเจ้านี้ตัวนี้ตัดเชือกต่อเลยลี่เนาะเมื่อก็อาเบมือทราบคือโอเดกโลเดเจให้ตัวก่อนละซาตัดเชือกต่อเลยเปิดปากก็หรือปากก็ย่อเซเนาะตัดเชือกต่อก็ข้อนี้คุยนารีและตื่นเลยอนาริชีฮัลโหลขอปารีอีคือนารีและตื่นเลยนุยนารีเนาะก็ตัวก่อนละซาเดียยาพอมลาวารัญญาไฟเพโรดอจอซาปีเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะชอตเตอร์แล้วซาคิกาอีเชิญแม่ตัวโอวาเจ้าสปิโอเนาะเจ้าสปีแม่ตัวเดจโกโอเนาะดิซอลเลอร์ชอตเตอร์เลลาซาโอบุยกานินีเนาะดิเนจานี้โลกอนีบาดอลเลอร์เจ้าสปีดอเนาะอาเกจาตะลุเลแม่ตัวเนาะตอเดบาลาตตาเนาะดิเนจานี้ตัวนี้ยาอีจะเกอออทอเกตาสวิตเพลวิเลเกเลอร์ลูโพทาโพตาตือตาเชกตอเหลือมุขอประเคยดูกันหนาทาไรน้องมุจาออทอยนะก็การนี้ตะคลือบาเนาะเฮออทอยนะเลิกคิดแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเกอออทอทาเลปากุคีมุขอพัตติโอเลตเลคีกาโอเลปะแลมุขอเลิกไม่แตงบันนี้กะไม่จะมีเดอเลอร์วาโบคีกาฉันเตือนเนี่ยตัวนี้แต่เลี้ยวเนาะแต่เคยกันหนาทาถ้าจะอยู่อีเนาะดีเนจ้าเนี่ยก็น่าตาตื่นตาเชิดกระต่อสก่อนเนาะเหตุก่อนเราซาดอลเลิกคิดเราตัดบล็อดเบมือซักซับขี้โอเด็กโลเดเจมีหมอนตามมือก็ค่ะเราพาเราซาเปรย์อีตามเรื่องเนาะ

ดีลือทอดทำแม่คิด

0: Si
1: Tilu
0: apa
1: sale
0: dere
1: pagi
0: lele
1: jo
0: ke
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center
2: นายเอกนิตินิติธารประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok BlueprintForford Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect 4.ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน การยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกรอบพื้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกรอบพื้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเซียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงคอกบลูพริ้นท์ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจริงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่าร้อยละ42ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธคมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมนักสูตรปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเกียรติพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมืองแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น โครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจาก

0: ฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
2: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100,000 ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสวนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวรรณนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นสวิสาประทุมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลัน สุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระลอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคปรพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชา

0: กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งวันนี้นะครับนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาอัครเดชคำพิระและก็คณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้14ตุลาคม2569ครับเราเจอกันหลังข่าวภาค19 นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา19:30 น.โดยประมาณถึง20 นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ด้วยนะครับที่รับสัญญาณในการแวดวงกีฬาครับนะเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเป็นข่าวยินดีของบรรดาของน้องนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาในต่างประเทศแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและได้แชมป์ก็เป็นสองสาวคู่หูนะฮะจากเวทีของวอลเลย์บอลชายหาดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVCB Tourนะครับครั้งที่2โดฮาโอเพ่น2026นะครับที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงครับ

เบสวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีกับไบรท์นะครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับคู่มือ3ของรายการครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็รอบรองชนะญี่ปุ่นรอบชิงก็เจอญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับซึ่งเป็นญี่ปุ่นคนคู่นี้ก็เป็นคู่มือ1นะในรอบชิงก็คือเรื่องของอาซามิเชบะกับรีกะมูรากามินะครับซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1เราคู่มือวางอันดับที่3เจอกันและปรากฏว่าคู่ของสาวไทยนะครับทางด้านของเบสกับไบท์ฮะตบชนะไป2เซตรวดนะครับ21ต่อ19และ21ต่อ12นะฮะก็คว้าชัยชนะนะครับเป็นการคว้าแชมป์ไปครองนะสำหรับคู่ของเบสและไบท์ก็ยินดีด้วยนะก็หลังจากคว้าแชมป์เอเชียนเกมเนี่ยนะก็ฟอร์มยังต่อเนื่องนะต้องบอกว่าฟอร์มยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับสำหรับคู่ของเบสและไบท์นะครับชื่นชมนะครับซึ่งแชมป์รายการที่4ยอมรับนะว่าเป็นแชมป์รายการที่4ของเบสกับไบท์ในปีนี้นะเอเชียนบีดนะที่ซันย่าจีนนะที่ได้แชมป์รายการนี้1ละนะครับแล้วก็มีรายการเอเชียนบีดที่สัญญาจากจีนแล้วมีบีดโปรทัวร์ฟิวเจอร์ที่หางโจวจีนเช่นเดียวกันและจบที่ก่อนหน้านั้นจำได้ใช่ไหมฉลองชัยกันที่เอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่3ครั้งพอครั้งที่4ก็นี่แหละครับที่โดฮานะครับก็ยินดีกับความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลชายหาดนะสาวไทยส่วนคู่ประเภทชายนะก็ส่งไปแข่งขันด้วยนะครับแต่ว่าเราไปได้แค่รอบ8คนสุดท้ายครับนพดลสุขภูวงกับปรวิทย์ตาวะโตในรอบ8คู่สุดท้ายนะครับ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอคู่ของออสเตรเลียแล้วก็แพ้ตกรอบไปนะแพ้กับเมอร์ดิสโอลิเวอร์แล้วก็เจสวอเกอร์นะครับ17ต่อ21แล้วก็14ต่อ21นะตกรอบไปนะครับแล้วก็มีคู่ของเนติธรมุนิกุลกับวริชรวิทย์นะฮะวชิรวิทย์หมวดผานะแพ้คู่จากเจ้าถิ่นนะกาตานะครับก็คือเจอซีฟนูนอสเซ่กับอาหมัดไทจาน24 26แล้วก็16 21นะตกรอบนะฮะนี่คือคู่ขอหน้านั้นนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะข้ามจากตะวันออกกลางนะที่โดฮากาตาไปนู่นนะฮะรายการแบดมินตันที่โอเดนเซ่เดนมาร์กครับนะฮะเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับ World Tour Super 750นะวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิวกุลุตวิทิสารเล่นแบบเหนื่อยๆนะดูสภาพแล้วคือเหมือนกับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เจอกับรามุต MK นะครับมือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2เกม21 13 17 21และเกม3แพ้12 21 MK นะฮะรามุต MK คนนี้เคยชนะวิวในการเจอกันมา3ครั้งหลังสุดรายการนี้เมื่อ2ปีก่อนนะฮะก็แพ้รามุต MK ตกรอบแรกนะครับแล้วไปแพ้ที่จีนด้วยและมาแพ้กันต่อที่รายการนี้แหละครับเดนมาร์กนะครับรามุต MK นะครับวิวแพ้นะครับตกรอบไปแต่ไม่เป็นไรแพ้รายการนี้เก็บตัวรายการใหญ่เฟรนด์โอเพ่นนะเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันรายการใหญ่นะครับส่วนในประเภทคู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยนะครับแพ้กับผู้ของไต้หวันนะครับหลิวกวงเฮงกับซูหลินฮุย0ต่อ2เกม16 21แล้ว16 21วันนี้มีสุพนิดาเกตทองนะครับก็เจอกับพูดีกุสมาวาดานี่นะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็แพ้ไป0ต่อ2เกม18ต่อ21และ13ต่อ21นะครับแล้วก็ปุ๋นกัทนะดนพันพาณิชย์จับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตน์เป็นการจับคู่กันนะเพราะเจนกับไตเติ้ลแยกกันนะครับมาแล้วก็เจนเชนิชามาจับคู่กับบุญธนดลนะครับเจอกับแชมป์เอเชียนเกมปีล่าสุดนะก็คือทางด้านของเยนซินแบงกับไวยาซินนะครับก็แพ้ไป0ต่อ2เกมนะครับนะ16ต่อ21แล้ว11ต่อ21นะสู้ได้สูสีนะครับและเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะก็เป็นทางด้านของอิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับนัทงือเย็นนะครับจากไอร์แลนด์นะครับเกมแรกแพ้ไปก่อน19ต่อ21พอเกม2ชนะ21ต่อ17และ21ต่อ16ครับโอ้นั้นปรบมือให้สำหรับทางด้านของอิคิวกลับมาชนะได้นะครับขึ้นท่านนำในเกมที่3เนี่ยนะฮะแมตช์พอยต์เนี่ยนำอยู่20ต่อ13 14แล้วก็เขาไล่มา3แต้ม

แล้วก็อีคิวก็ตบชนะไปนะครับนี่เป็นชัยชนะของอีคิวนะนะเขารอบไปเรายังเหลือ2คู่นะที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้นะมีคู่อะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่3คู่สิมีหมิวพลประวิช่อชูวงเจอกับดาวิกาซีฮาร์จากอินเดียนะครับมีทางของพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลเจอกับคู่ของไต้หวันก็คือลีเจียฮุยกับหยางโพซวนนะนี่คู่เก่งของไต้หวันเลยนะนะทางของลีเจียฮุยกับหยางโพซวนเนี่ยคู่เก่งของเขานะเดี๋ยวจะเจอกันแล้วก็คู่ผสมนะบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์เนี่ยนะฮะกับเฟรมทิพย์ตาเพียวสามพรานนะครับรอบ2เนี่ยค่ำคืนนี้เจอคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือฮูปังรองกับไหลเปียจริงที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะครับก็รอแข่งในค่ำคืนนี้ก็รอเชียร์กันสำหรับแบดมินตันนะรายการใหญ่ที่จะแจ้งให้ทราบนะครับก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้คุยกันยาวๆนะแมนยูแข่งด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบไปดูเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับความเร็วของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะฮะสาวสวยของเราสาวหล่อของเราฮะเดินทางไปสเปนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางด้านของมุกครับมุกระดาสารพืชนะครับนะไปแข่งขันรายการมอเตอร์ไซค์นะครับรายการหญิงนะครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามากมายนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าสาวไทยคนเดียวฮะนะที่ต้องถือว่าความเก่งสุดยอดนะฮะทางด้านของมุกระดาสารพืชนะครับไปแข่งขันกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแข่งขันกับผู้ชายคว้าแชมป์ที่สเปนมาแล้วงานนี้เป็นงานของผู้หญิงครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งแข่งขันกันโดยของมุกระดาสารพืชนะครับนักแข่งนักบิดชาวไทยจากสโมสร East NJT Racing นะครับEast NJT Racing Team นะฮะเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนนะหลักจากไทยและส่งเข้าแข่งขันมาแล้ว5สนามมุกเนี่ยลงแข่งขันมาแล้ว12ลงแข่งขันมาแล้ว5สนามนะครับได้ไวการ์ดมานะครับแล้วก็เอารถมาเลข12นะสร้างความฮือฮานะสร้างความสำเร็จในการแข่งขันนะคือเข้าเส้นชัยอันดับที่3ถึง2ครั้งที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโคชิโมเดลลี่อิตาลีแล้วก็ไปขึ้นโพเดียมต่อที่โดนิงตันพาร์คในสหราชอาณาจักรเก็บคะแนนสะสมทั้งที่ไปแข่งฤดูกาลแรกนะฮะดูท็อป5ของตารางมี99คะแนนนะครับวันนี้เดินทางไปเซบีย่าสเปนเพื่อไปแข่งขันที่เซกิโตเตเคเรสอังเคิลดีแอโจนะเพื่อแข่งขันรายการสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมุกก็บอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่ท้าทายนะเฮเรสนะครับเป็นสนามที่โค้งความเร็วสูงต้องเทคนิคการขี่สูงนะเบรกลึกอะไรต่างๆนะฮะก็เคยแข่งขันมาไปเมื่ออู๋กว่าหลายสิบปีก่อนก็เคยไปสนามนี้มาเหมือนกันนะมุกระดาก็ขอกำลังใจนะในการแข่งขันในศึก Women Circuit Racing World Championship นะสามสุดท้ายของปีนี้นะมุ่งหวังว่าอยู่ที่5ขยับอยู่ที่4นะแล้วก็หวังจะขึ้นโพเดียมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้อีกนะถ้าผลงานดีในสนามนี้ก็จะได้สิทธิ์ไวการ์ดต่อในทุกสนามนะก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยขอบคุณ EATNJT Racing Team ที่ดูแลสนับสนุนโดยเฉพาะมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวมุกให้ไปแข่งขันในนามประเทศไทยนะตัวแทนประเทศไทยแล้วก็นักแข่งหญิงจากเมืองไทยนะครับนี่คือสนามท้าทายนะครับก็แข่งขันกันเสาร์ที่17ตุลาคมนะฮะเรทแรกนะครับจากนั้นก็เรทที่2อาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับช่องทางในการชมก็นู่นแล้ว True Vision Now นะครับซึ่งFIM Women Circuit Racing World Championship เนี่ยก็หรือว่าชื่อเดิมก็คือ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับเป็นจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกประเภทหญิงนะฮะหญิงล้วนๆนะครับจัดขึ้นเป็นทางการโดยสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติว่า FIM ร่วมกับ Dorna Sport นะฮะ Dorna Sport ก็นี่แหละก็ MotoGP นะที่เขาจัดที่เราคุ้นๆกันปัจจุบันนี่แหละครับนะส่วนอีกเรื่องนึงนะบ้านเราก็จะเตรียมแข่งขันรายการนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับนะรายการนอกรายการทางด้านของรายการซุปเปอร์ไบค์บ้านเรา Nexter BIC Super Bike Championship 2026นะสนาม3นะที่บุรีรัมย์ทางด้านของทีม S นะ NJT Racing Team เนี่ยเขาต้องการความสำเร็จครับวันนี้เปิดตัวนักบิดนะ Import มาจากไอร์แลนด์ใช่ไหมอิมพอร์ตมาจากไอร์แลนด์นะพอจอร์แดนนะพอจอร์แดนนี่มากประสบการณ์จากสนามของIce of Man to Chi นะมาแข่งขันนะจากไอร์แลนด์มาแข่งขันรายการให้กับสโมสรกับทีม SNJT SR Racing Team นะรู้สึก Nexter BIC Superbike Championship 2026สนาม3นะครับในรุ่น Superbike 1000cc นะฮะ SB1 Pro นะแล้วก็รถตัวแข่งใช้รถ Honda CBR 1000 RRR มาได้22ที่ช้าง

อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์โอ้โหนี่หวังเนี่ยคือเอานักบิดระดับตัวท็อปนะระดับของยุโรปมาแข่งขันบ้านเราคือนอกจากมาแล้วนะสร้างกระแสแล้วต้องบอกเลยนะครับว่านักกีฬานักบิดจากไทยได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ในการบิดแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกนะพรจอร์แดนนี่นะครับนะแน่นอนแล้วได้เรื่องของการเข้าโค้งการขับอะไรต่างๆทัศนคติของการแข่งขันนะก็สุดสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวก็ผมก็จะแจ้งผลการแข่งขันหรือว่าแจ้งให้ทราบสำหรับการแข่งขันเน็กสเตอร์บีไอซีซูเปอร์ไบค์นะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ได้ทราบนะครับนี่2ความเร็วนะครับส่วนอีกความเร็ว1นะก็จบไปแล้วแต่ว่าสร้างกระแสฮือฮานะก็คือเจ็ตสกีครับก็ทางด้านของคุณปริเขตสืบสาการนะผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP 1 World Series เก็บคะแนนชิงแชมป์โลกนะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์สำคัญนะลิขสิทธิ์กีฬาสัญชาติไทย 100% นะฮะก็บอกเปิดตัวเลขการเติบโตของการออกอากาศไฮไลท์ไปทั่วโลกนะระดับพันล้านครัวเรือนนะครอบคลุม111ชาติผ่าน57สถานีโทรทัศน์นานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้มาสานะตามที่นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลที่ย้ำเสมอนะครับว่ากีฬานะต้องพัฒนาในเรื่องของกีฬาแล้วก็โครงสร้างให้แข็งแกร่งเรื่องของลิขสิทธิ์กีฬานะเพิ่มขีดจำกัดความสามารถนะในตลาดโลกยุคใหม่แสดงให้เห็นว่าบทบาทกีฬาไทยแล้วก็การบริหารการแข่งขันกีฬาไปสู่การบริหารกีฬาโลกได้นะครับผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลกหรือว่า UGP 1นะคุณบริเขตสืบสาการก็บอกว่ากีฬาเจ็ตสกีก็ทำภารกิจกีฬา2ด้านนะครับเน้นก็คือเรื่องของการสร้างงานกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็การแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมซีเกมอะไรต่างๆนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยโดยมีพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าความท้าทายของเราก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปแข่งขันนะในระดับตลาดโลกนะแล้วก็สร้างนโยบายสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าภารกิจต่างๆเนี่ยก็มีคู่แข่งขันนะคู่แข่งขันที่พร้อมที่จะแย่งแข่งขันกับเราด้วยนะเราก็ต้องเตรียมตัวนะฮะไม่ว่าจะกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มสหรัฐหรือว่าตะวันออกกลางนะซึ่งเขาพร้อมที่จะแข่งขันและแย่งเนี่ยเรื่องของบน UGP 1ไปจากเราไปจากการแข่งขันนะครับแล้วทางด้านท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลก็ย้ำนะฮะบอกว่าเราต้องพัฒนากีฬานะเชิงโครงสร้างเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเข้าสู่เรื่องของตลาดโลกยุคใหม่เรื่องของกีฬานะสร้างศักยภาพนักกีฬาไทย12แชมป์ที่ผ่านมาได้เห็นนะว่าทีมนักกีฬาของเรานะแล้วก็ประสบความสำเร็จรวมถึงลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่ WGP 1 World Series นะไปออกอากาศอย่างที่บอกนะครับ111ประเทศ57สถานีทั่วโลกนะก็เป็นการแข่งขันนะสถิติเป็นทางการนะผู้ชมกว่า25ล้านคนนะซึ่งในการแข่งขันต่อไปนี่เป็นรายการสำคัญที่ WGP 1นะครับจะขยายต่อให้ผู้ชมมากกว่านี้อีกนะก็ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งนึงที่ประเทศไทยพัทยาแหละครับ 13-17 มกราคมปีหน้านะ 13-17 มกราคมปีหน้าซึ่งคาดว่าถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะไปทุกทวีปของทั่วโลกเลยนะครอบคลุมมากกว่า80ล้านครัวเรือนนะก็จะได้ชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกนะ WGP 1นี่แหละครับแล้วก็ไทยจะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาเรื่องของกีฬาในเรื่องของธุรกิจกีฬาในระดับโลกนะเชื่อมต่อโลกเรื่องของกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องนะเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรอความเคลื่อนไหวเรื่องของ WGP 1นะผ่านทางรายการแวดวงกีฬาแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับคุณฟังครับมาเรื่องของฟุตบอลบ้างนะในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฟุตบอลมีหลายรายการนะครับเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบาร์เซโลนาสมราคาเต็ง1นะบุกไปชนะกาลาตาซาราย4-1นะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านกาลาตาซาราย ได้กองเชียร์เยอะนะจะยิงนำไปก่อนด้วยจากอเล็กเซ่เบตาครอฟนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็บุกเอาและบุกเอายิง4ประตูนะครับจากชุดเอากาเซโลเฟอร์มินโลเปสแอนโทนีกอร์ดอนนะยิงอีกแล้วนะแล้วก็คาริมอเดเยมีนะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาชนะต่อเนื่องนะ2นัดในถ้วยใบนี้6แต้มเต็มนะครับส่วนกาลาตาซารายนะครับแพ้2นัดรวดอยู่ท้ายตารางนัดต่อไปของถ้วยใบนี้นะครับกาลาตาซารายไปเยือนลิวนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาเจอบิ๊กแมตช์ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะฮะ20ตุลาคมนะครับส่วนอาร์เซนอลครับร้อนแรงเจอกับลิลครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับชนะไป3ประตูต่อ0เนื้อสมราคาแชมป์จากเกาะอังกฤษนะครับยูเรียนทิมเบอร์อาเบเดซีเอเซ่แล้วก็บุคาโยซาก้านะ
ยิงในครึ่งหลังนะครับ3ประตูต่อ0นะครับถึงแม้ว่าจะฟืดๆบ้างในครึ่งแรกนะครับที่เอเมอริสสเตเดียมแต่ว่าครึ่งหลังปืนใหญ่อาร์เซนอลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับนะก็เล่นอย่างเต็มที่นะก็ชนะไปนะคว้าชัยชนะ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับนัดต่อไปอาร์เซนอลก็จะเจองานหนักหน่อยเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะคู่ปรับสำคัญในเวทียุโรปในวันที่21ตุลาคมส่วนลิวเจอกับกาลาตาสรายก็2ทีมนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะชนะนัดแรกของเกมการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเจอกับทางด้านของแอตแลนติกบุกไปเยือนแอตแลนติโกมาดริดนะก็ปรากฏว่าเล่นไปเพียงแค่ไม่ถึง1นาที50วินาทีนะแมนยูโดนแอตแลนติโกมาดริดยิงนำ1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหคือกองเชียร์ยังไม่ทันได้นั่งนะหันไปมองกับเพื่อนว่านั่งตรงไหนดีครับอ้าวเปิดประตูปั๊บอ้าวยิงเข้าไปแล้วนะฮะไม่ถึง50วินาทีพาโบบาริออสนะครับจากนั้นแมนยูพอเสียไวก็บุกหนักจริงๆนะแต่ไม่เข้าชนเสาด้วยอะไรด้วยฮะเฉียดๆนะครึ่งหลังกับกลายเป็นแมนยูที่บุกมากกว่าเสียผู้เล่นไปอีก1คนก็เลนี่โยโร่ครับไปทำฟาวนะครับก็เสียใบแดงไปนะแมนยูเหลือ10คนและนาทีที่79ครับอาเตโมล่าลุคส์มันยิงประตูชัยให้กับแอตแลนติโกมาดริดนะครับชนะแมนยู2ประตูต่อ0นะครับนะนัดต่อไปแอตแลนติโกมาดริดไปเยือนสตุตการ์ดส่วนแมนยูเจอกับโคโมนะครับมีปัญหาเรื่องของคุ้มในแคมป์ของแมนยูเหมือนกันนะครับทางด้านของแมนยูไมเคิลคาร์เรกครับเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิกครับบุกไปเยือนไวกิ้งนะแชมป์ลีกของนอร์เวย์ก็ปรากฏว่าคู่นี้เสมอกันไป3ประตูต่อ3นะเจ้าถิ่นยิงนำไปก่อน 2-0 นะครับนะแต่ว่าทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกยิงตีเสมอได้นะจากแฮร์รี่เคนนะแล้วก็ยิงนำ 3-2 จากลุยดีอาสนะครับก่อนที่บาเยิร์นมิวนิกจะโดนใบแดงครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับไปเอาบอลไปทุ่มใส่หน้าผู้เล่นของไวกิ้งนะเป็นเอาบอลทุ่มใส่หน้าสลัดโก้ทริปิกนะครับแล้วก็กรรมการก็เห็นนะครับก็เรียบร้อยฮะเจอใบแดงนะครับก็บาเยิร์นเหลือ10คนแล้วก็ไวกิ้งผู้เล่นมากกว่าก็ตีเสมอได้ท้ายเกมเสมอกัน3ต่อ3นะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะซาบ้าชนะสลาเวียปราก 2-0 นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปชนะล้อง 2-0 อินเตอร์มิลานแพ้คลับบุ๊ก3ต่อ4อาร์เบลไลซิกชนะ PSV ไอโอเฟน 1-0 วิอาเรลชนะนาโปลี 3-1 นะครับส่วนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตครับเมื่อวานนี้กำบะโอซาก้าเอาชนะนิวคาสเซิล Jet FC 3-1 นะครับโปฮังสติลเลอร์แพ้ยาฮูดารุนทักซิมนะครับ 2-0 นะเกียวโตซังงาครับได้ประตูชัยจากทางด้านของเทมม่ามาซูเอะนะขออภัยนะเทมม่ามาซูดะนะในช่วงท้ายเกมนาทีที่88นะครับก็เกียวโตซังงาชนะราชบุรี 1-0 นะครับแม่ยันจะเสมออยู่แล้วครับก็แม่2นาทีสุดท้ายนะครับก็ราชบุรีเนี่ยรอบลีกสเตทเนี่ยนัดที่2ก็แพ้ไป2นัดรวดแล้วสำหรับราชบุรีนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะฮะก็เมื่อวานนี้ชนะนะชนะด้วยนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตเซี่ยงไฮ้พอร์ตเนี่ยเอาเสมอนะทางด้านของฮาน่าซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับบุรีรัมย์สิเล่นในบ้านแพ้ปักกิ่งกวนนะครับ0ประตูต่อ1นะครับบุกมากกว่าด้วยนะในช่วงครึ่งแรกแต่ทำประตูไม่ได้ครับแล้วก็ในครึ่งหลังนาทีที่79ท้ายเกมนะครับทางด้านของปักกิ่งกวนนะฮะได้ประตูจากฟาบิโออาเบรูนะครับยิงเข้าไปนะก็ได้ปักกิ่งกวนชนะบุรีรัมย์นะ 1-0 แล้วก็คาชิมาเอลเลอร์ฮะบุกไปชนะองอันฮานอย1ประตูต่อ0นะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะมีตัวแทนของไทยลงแข่งขันด้วยก็คือท่าเรือนะท่าเรือบุกไปเยือนคาชิวาเรโซน่าจะจบไปแล้วล่ะเพราะว่าผมดูอยู่คู่นี้แข่งกัน17นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะทางด้านของคาชิวาเรโซสมราคาลีกของญี่ปุ่นก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วเอาชนะการท่าเรือไป5ประตูต่อ1ครับโอ้โหยิงนำไปตั้ง 5-0 ครึ่งแรกนาทีที่ไม่ถึง30นาทีครับคาชิวาเรโซก็ยิงนำท่าเรือไป 5-0 แล้วคุณผู้ฟังแม่คือครึ่งแรกอ่ะ 5-0 แล้วแป๊ะแค่30นาทีนะคือเรามองว่าเขาหลีกเหนือกว่าเรานะญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนนะครับครึ่งแรก30นาทีเจอไป 5-0 จากนั้นเขาก็เพลาๆแล้วล่ะนะพอนำไป 5-0 ถ้าเรือมาตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังครับนะก็มาเอลทอมเบียนะครับนาทีที่64ตีไข่แตกให้ท่าเรือก่อนที่แพ้ไป1-5นะครับอีกคู่หนึ่งวิลเซโกเบนะครับชนะชนบุกมอเตอร์วิลเซโกเบได้จากเกาหลี
จากญี่ปุ่นชนะชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีนะ20นะ

0: ก็นะครับนี่คือฟุตบอลนะใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับนะแชมเปี้ยนลีก2วันนี้ไม่มีนะทีมจากไทยลงแข่งขันนะครับวันนี้นะครับนี่คือผลฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะก็เชียร์ก็ทำใจนะบางทีก็เราก็ต้องยอมรับมาสโมสรไทยครับเป็นรองนะครับส่วนค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับน่าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะวันนี้บุกไปเยือนทางด้านของทีมจากออสเตรียครับลาสกลิมส์นะครับนะก็ประมาณ 23:45 นะครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอันโตนิโอลีลาโอล่านะครับแนวรุกเนี่ยหนักเลยนะไม่มีทั้งโกดีกักโปไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักไม่มีอูโก้เอติเอเก้เนี่ยเจ็บฟิตไม่ทันรวมถึงโดมินิกโซโบสไลห้องเครื่องคนเก่งก็เจ็บครับตั้งแต่คนอื่นก็ต้องรอลุ้นนะว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นบาร์เล่บาโกล่านะครับฟอเรียนเวสนะครับมาเอ็นริโอเอ็นกูโมอาลูอิสคูมาสไออันกาเฟนแบกอลิซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยเป็นตั้งแต่สำคัญของลิเวอร์พูลนะครับส่วนด้านของเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นก็เป็นทีมก็ถือว่าถ้าบอกคนว่าก็อาจจะชื่อชั้นอาจจะไปรองลิเวอร์พูลหน่อยแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับนะนี่ลักลินเนี่ยฟอร์มตกในลีกด้วยนะก็หวังว่าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้นะครับคู่อื่นก็เป็นเฟย์นูร์ดเจอโคโมนะแล้วก็โรม่านะเจอกับเรอัลมาดริดนะฮะโรม่าเขามีดอยเยนมาเล่นก็เป็นดาวซันโวของทีมรวมถึงปาโลดิบาล่านะครับส่วนเรอัลมาดริดครับโฮเซ่มูรินโญ่เหมือนจะมาเยือนถิ่นเก่าเคยคุมโรม่าอยู่ด้วยนะครับทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ก็ใช้กำลังหลักนักเตะหลักของตัวเองแหละวินิซิวส์จูเนียร์นะครับแล้วก็เคเลียนเอ็มบัปเบ้นะฮะเอ็มบัปเบ้ถ้าได้ลงเนี่ยจะเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยอายุ27ปี298วันสถิติที่ลงเล่น100นัดสูดีที่สุดเนี่ยนะที่ของสถิติอยู่ก็คือเลโอนีลเมสซี่ตอนนั้นอายุ28ปี84วันนะเมื่อปี2015ตอนนั้นลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ถ้าเกิดเคเลียนเอ็มบัปเบ้นะได้ลงก็จะทำลายสถิติ100นัดที่อายุน้อยสุดนะครับแชมป์15สมัยนะนะทางด้านของเรอัลมาดริดนะชุดใหญ่แหละแต่ว่าต้องมาเจอกับทีมเก่าด้วยโฮเซ่มูรินโญ่นะเคยคุมโรม่าอยู่เหมือนกันนะครับคู่เอกค่ำคืนนี้ร้อนแรงทั้งคู่เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะของลูกทีมของเอนโชมาเรสกานะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แมงนะครับแชมป์ยุโรปของลุยเอ็นริเก้โอ้โหแมนซิตี้ก็ชุดใหญ่เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเอเล็กฮาลันนะครับฟิลโฟเดนรายันแซกีอองตวนเซเมนโยนะเอนโซฟานันเดสนะมาครบนะส่วนปารีสแซงต์แมงนะครับก็ทางด้านของอุสมานเดมเบเล่นะครับคาวิซาสวัตสเตเลียนี่นักเตะเก่งของเขานะชุดเอาเนเวสนะครับวีดินยาฟาเบียนรุยนะนูโน่เมนเดสนี่นักเตะหลักของเขาคู่นี้เจอกันสนุกแน่นอนอย่าพลาดเชียร์คู่นี้ตี 2นะครับนอกจากนั้นก็จะมีสโลวานบาติสซาว่าเจอสตุตการ์ดนะครับโบโลสกริมเจอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสเจอปอร์โตอาสตันวิลล่าเจอเฟเนเบรเช่แล้วก็ชักตาโดเนตเจอกับ AEK A10 นะครับนี่ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะแฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีนะครับศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026 18ถึง28พฤศจิกายนที่จังหวัดพังงาแล้วก็รายการนี้นะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับแต่ย้ำนะฮะย้ำว่ากองเชียร์นะเรื่องของผู้แฟร์นะมีทางด้านของการตรวจตราที่เข้มข้นมากนะเราเคยโดนปรับมา2ครั้งเสียค่าใช้จ่ายในการปรับโดยสมาคมนะ3ล้านบาทนะก็นะให้ชมฟรีนะแต่ว่ามีการตรวจเข้มข้นเลยเรื่องผู้แฟร์ห้ามจุดนะห้ามพกเข้าไปด้วยนะนะครับก็แฟนฟุตบอลก็รอติดตามนะฟุตบอลชายหาดนะครับความเคลื่อนไหวก็โค้ชเอกเศรษฐกรชายชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะซึ่งเตรียมชุดแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะนักกีฬาของเรานะก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแฟนบอลเข้าชมฟรี 1,100 ที่นั่งนะครับมาตรการเรื่องของรักษาความปลอดภัยผ่านจุดคัดกรองห้ามนำอุปกรณ์เชียร์หรือวัสดุนะหรือวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่สนามนะป้องกันเหตุซ้ำรอยเราเคยโดนปรับมาแล้วเกือบ3ล้านบาทในการจุดพลุแฟร์ของแฟนบอลเมื่อปี2023และ2025นะฮะส่วนใครไปชมไม่ได้ก็นู่นแหละฮะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับเราซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเรื่องของฟิตเนสต่างๆนะฝึกซ้อมทั้งภาคสนามนะเช้าบ่ายเย็นเนี่ยมีครบเลยนักกีฬาของเรานะตอนนี้เมื่อวานบอกไป70ตอนนี้เนี่ย85เกือบ 90% แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เตรียมที่จะตัดตัวก่อนที่จะไปพังงา นะครับอยู่กับร่วมสายไม่ใช่สิเราแข่งขันร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นอิรักและบาเรนนะ ไปเชียร์กันเยอะๆนะครับทุกนัดของเราแข่งเวลา 18:30 น.ย้ำให้ชมฟรีนะย้ำว่าชมฟรีนะรายการนี้ต้องการเสียงเชียร์ 1,500 ที่นั่งขอให้เต็มนะผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ชาวตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับไปเที่ยวพังงาไปเที่ยวตะกั่วป่านะไปเที่ยวภูเขานะไปทานผลไม้ทางใต้มังคุดพังงาอร่อยผมบอกเลยนะมังคุดพังงานะอร่อยมากนะแล้วก็ไปเที่ยวพังงาเขาจะมีบ่อน้ำร้อนด้วยนะพังงานะแวะไประนองก่อนก็ได้ไปเที่ยวชายทะเลไปลอดถ้ำพุงช้างนะนะสวยงามมากนะแล้วก็ไปเที่ยวชายทะเลพังงาเสร็จแล้วค่อยมาดูฟุตบอลชายหาดนะนะไหนๆไปเที่ยวกันแล้วนะไปชมที่สนามแล้วนะก็ไปให้ถูกใจไปให้จุใจเลยทีเดียวนะครับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับความพร้อมของเรื่องของกอล์ฟสุดสัปดาห์นี้นักกอล์ฟของเราไปแข่งขันรายการใหญ่นะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการบิ๊กอีก LPGA เซี่ยงไฮ้ที่สนามเสือซานกอล์ฟคลับแถวๆเซี่ยงไฮ้นะครับ15-18 ตุลาคมเงินรางวัลกว่า3,200,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ107 ล้านบาทนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รายการนี้ไม่มีการตัดตัวนะนักกีฬาแข่งขัน81 คนนะครับนักกีฬาของเรานี่มาไปทั้งจีโน่อาทิอาทิติกุลมือ2ของโลกเอเรียจุฑานุการนะครับประพังกรธวัฒนกิจปาจารีอนันต์นฤกาลชนิตีวรรณาแสนนะครับอภิชยายุบลนะซิมนัดกิจกรรมวงทวีลาบนะก็ไปเชียร์การรวมถึงนักกีฬาจากต่างชาติที่โอ้โหโปรชั้นนำทั่วโลกมาแข่งขันนะรายการนี้รายการใหญ่นะมิยูยามาชิตะมาโอไซโกะจากญี่ปุ่นแชมป์เก่าก็คือรัวนิ่งเหยินนะแชมป์เก่าจากจีนมาด้วยโอ้โหน่าสนใจครับเดี๋ยวรายละเอียดใกล้ๆจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้วันวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำ

0: เดินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและทรงรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ

0: เอ็ด4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
4: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการ

0: รักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ประพิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
2: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยใฝ่ดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of 20โดยนายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็ก

0: ทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
2: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุครั้งใหญ่ในกรีแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีสหรัฐของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

0: จะต้องผ่านเกาะกรีนแลนด์ก่อนซึ่งกองทัพสหรัฐจะสามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ถูกคิดค้นมาในตอนนี้นายโทชิมิสึโมเมกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเมืองยุโนซาฮาลินบนเกาะซาฮาลินของรัสเซียยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อขอให้ส่งมอบข้อมูลเร็วที่สุดหลังการจับกุมนักข่าวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหาจารกรรมในดินแดนรัสเซียและทำงานให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นกระดาษเดียวกันยังขอให้คำนึงถึงมนุษยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเป็นกลางซึ่งความปลอดภัยของนักข่าวรายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเชื่อมจากเมืองตันตงในมณฑลเหนียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอุยจูในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี 2560 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอสจักรินดัมมุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโดวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพัก FIFA Day ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับอดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport บริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการ Bundesliga Dream รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitch ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายพุ่งผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรสร้างโอกาสให้เยาวชนและผลักดันระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลจัดการแข่งขันพิกเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิกเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18

0: นิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
1: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโย

0: လေကငါခုမီဂျောမော်အီလိုထဟာဗျောခလိုယောထခထကဒေါ်နောချေတူယောငါအတိုလဲလာဟုချောချွေအတာလာဟုခောပေါဆေမနခဘိုဖဲ့ဗီယော
1: ยาคือเจ้ากับจิ้มใหม่ออกข้อเจ้าเกือบตีออกข้อโลโฆษณาติผากือแก้วิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้มใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อโตวีสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าเนื้อหุ่นและโฆษณาติผากือแก้วิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบัตรแม่ศูนย์งาแซ่ยี่สิบข้อศูนย์ข้อฮีไม่ให้เลยกะศูนย์ก็นี่นี่อ้อขอฮีงาสก็โทรศัพท์นบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากุลาเพดิโย

Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi yo nyo ya che ko lo nga khu te po ko ga mi la le yo chu pa u pa lu che ta vi yo vi yo nye la hu ya te pha ge yo te ge rai ka obo da ja ko lo nga khu o kho ga ko ka da ki che vi tha pa to o ro pu te ga le le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se ja le yo rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo nye la hu ya ka pho che pho lu che ta vi kha ki phe che le na te ga le le tho kaจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเทลลีนาชริจเวียยากะเนคือไทมิงเกออคโลแลมุยิคอย่ามาปุเฮวิทัปปาตองไงคือติกาลิลิกาออเจอยากะสปอตอลาเวอานาอกอติพัทะเนคือตอดะและปูกากะกิจูติกาลิลิกาจ้าเวดอวิเชวิจอวิเตเจลิลิพ่ออายีอยู่และอชิยอตูยอยากะทะคะเดนหาซาดักิสิแม่ยานี่แหละชุดสอบขอลสุปเสนีติชฮาปาอตุบาฮาปาขอลยานี่ติชอ่อนีรันเพวิโยและจะขอโทษกันนี่ฮีนี่ชิขอขออุ้มขอหาวิอวิอเนี่ยราหุยติพาวเตฮาลิลิวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคากายเตฮาลิลิงาคือราหุคอรายเก่าบูดาเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิวออฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพ่อเบื่อรายการ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเทวิโยงาคือราหุยาเขาพ่อซาพ่อจอกอุพ่อพ่อนาและติแกเนี่ยคือราหุชอเจทาโอกาปิดาไอแพวิหาวิอวิอเนี่ยลาหุยาติเผาเหมาะทอก้ากะจ้าเชเวเลชอกอจ้าวินะเลเหมาะทอก้ากะเลชอกอจ้าเชเวเลแอปออกคโลแย่แหละเลเหมาะทอก้าชอกอจ้าเชเวชะได้พาแหละนอคือใบขับขี่จอวิเจกะมาเพจิแม่เลอยากเข้าใบขับขี่สาธารณะโกเวติภากะจอวิเจโอเวมาจอจอยเตแลเลเหมาะทอกะเลชอกอจ้าวิมาโกโมโกวิมาโกเลใครเตะเลกาติภากะคาชิโยจิแม่เลชอกอวิโมโกวิชริภางาคุมมีเวอเลียวค่ะเลกฎหมายคัสเลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพ่อโยฮุโกวินะเตปอตาเลกุสพ่อลอโกระบบแอปพลิเคชันเลแอปพลิเคชันโกกอางาคือกะจ้าเชเวกแกร็บโบสเลอินดรายเวอร์อามามันนำมาสมแม่ซีมจีแมนเลไลต์เตผาเลเลมอนเตผาอารุชเบหมอทอกากะจ้าเชวิชอกามาจาเลไลบริษัทจเวแอปเตผาออคโลกาเฮกว่าฮาปัสเตนีเตชาปานีงาฮาขอชะก็ขอตาเลวุสพอลโกหมอทอกากะจ้าเชวิชอชะเตผาเลใบขับขี่สาธารณะมาจเวลโก

อายีอยู่แล้วมือตุโยเจแม่เลยอายีอยู่แล้วมือตุโยเจอายีติตุโยเจแม่เฮกอวิอเนี่ยละหุยาเลยหมอทอกากะจาเชเวแกร็บกะจาเชเวไลแมกะจาเชเวติกะลีลีกะเลยมีวิอเลียวค่ากดไม้ถามากะพี่มากะยะตัวปูนะเลยหนูคือกะไปขับขี่สาธารณะจาสวยเลยสำนักงานขนส่งอคโลอายีอือเวบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์เลยคาเตและหนอกากะจาเชเวบริษัทแอปอคโลสามาตาวิติภัยอยู่และเรียกกรมการขนส่งทางบกพ่อใบขับขี่สาธารณะติภากาจวิโยมาจวิรโกนูฮือกากะจาวิมอทอกะจาวิข้อพิจวิเจเมื่อกับเมื่อแลเรียกมีเวลเรียกข้ากฎไหมข้าเสอายีเตกัยตุโยเจแต่ก็แลงาเหือเวลเนี่ยละหุยติภาธาเรียกมอทอกากะจาเชวิชติภาเตกาลิลิกานาลิมมีเวลเรียกค่ากฎไหมคะเสือคาเดกะติแม่มาเหตุเวลาก็ชูยูกาวิติยาธาโนตินีเรียกกากะเลโชกกาติหินีหิบากาวิยาคาชูกเมื่อละเวลองาหิเตียละโกเรียกขามากาลาแม่เรียกเจริญปัตตองาฮือละหุยติกาเลลิกานาฮือนากาเลอเรียกค่ากฎไหมชริพาธามากาติพิติยาตัวอปูเลยมอทอกากะจาเชเวแอปเยเลมอทอกากะจาเชเวติกาลิลิใบขับขี่สาธารณะติผากาจอวิจิติชฮาปาฮาปาสตินทาตากวิจิแมแต่ก็แล้ววิออนเนี่ยละหุยติผาทาเลยออลอซาตาจริผาอยู่เวลาแหละจะเกชลากาลาวิโยแม

0: metawata ve osonu
1: habio bio nie la huya te pao nga hum myo khloka olio kha gotmai te pha thoka pi pa le te ya puti ya le to la che vi jo le khe kwa chidi khu bio ya je pho le eko ho pho olio kha gotmai hi do ti do khlo le ko to leตะลาเวแลลิงาฮือจือดอวิชกาคากะเตเข้าจือจอลูกะเตเข้าจือมือดอแพวิมาเฮลอแมมีเวอเลียวคากฎหมายฮาตาวิจอวิลอลิจือมาดอแพวิออตีเลฮีกาจอวิจิแมนอฮือจือกอปูตัวกาจือดอมาแพวิเลนอฮือเลอดอวิลอกุมมีเวอเลียวคาข้อพิถายะและข้อพิกาจอวิลอแมทอคอกาอยู่ฮอเลมือกะมือแพวิเจงาฮุมมีเวอเลียวคากฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ฮีงาฮางาชะเตขอคอโลบุกุตาวิจอวิเจแมเลคะโกฮีกาชะแมเลคะกะคะกะเลเลจบากาฮอจกามากาดอเวเลออติชะเตพาเลจกามากาฮอแมเลดอกามากาดอเวออลอติกาลอกอลิฮีจอเยจิแมเลอาจุยารัชกาสนากาติกุเลสนาติภาคอลุจฮอมาเผเจจกะดอมาเผจิแมเลอาจุยารัฐบากาติกุสนาเลลิฮิจอเยจิริภาคอลุจฮอมาเผจิแมดอกะดอมาเผเจนิกาติกาลอกอแลลิงาฮือออมูเวออติเลสวนสาธารณะออติออคโลสวิคุคอสเลียจุยาวินาลิมมีเวออติเตผาออคโลกาเจกือกึกือเลสวนสาธารณะออติเตผาออคโลจึกามากาฮอดอกามากาดอจิแมลินกาติกาเกโอแมเฮกวอเซกาติกาลอโกเลียจุยาเวสนาออติยาคาชุงาเยาเวออบอมมีชองาเยาเวมาโกเลรับวิสาหกิจก็เวลีหน่วยงานราชการออตีชะได้เผาโคโลกะจะได้ผ่ามากะมากะฮอดอกะมากะดอกเจและโอกาสที่กะลอกก็แลโรงงานกาติกอตีออกโคโลกะจะกะมากะฮอเจดอกะมากะดอกเจแม่งากาติกะลอกก็สถานีขนส่งก็เวลูแม่ลูเคียวจึกออตีออกโคโลกะจะกะมากะฮอจะกะมากะดอกเจขอกาติกะลอกก็แลคือซาพ่อฮอลุกโอจึกออตีติเผาโคโลจึกะมากะฮอดอกะมากะดอกเจสกาติกาลอกโอแลอามิลอจึกออติออคโลจึมากะฮอดอกะมากะดอกเจฮิกาติกาลอกโอแลกะยะกอโคโลเลจึติผามากะดอมากะฮอเจเลกะยะกอโคโลเกเชทานะเลเฮกงะฮือจึดอวิมากโอจึติผาออติชูฮาตาวิฮิกาชอโคโลโนฮือดอวิมากโอจึติผาจะฮอวิลอกข้อพิจอวิจิเมื่อกับเมื่อแลทอคอกาเพคือตัวอาคอจอวิจิแม่ลิชกางาหุ้มเมียวคอลวิออเลียวค่ากฎหมายค่าเสือเลียเจอเตผ่าอ่ามากาดอวิออตีมากาฮอวิออตีเตผ่าฮีกาเลียงาหุ้มมีพ่อวิออเลียวค่ากฎหมาย

0: ไอ้จะพ่อจะดาวิออกขอลบกูตาวิติผาอยู่เวลาแหละงาคือออวิออนี่แล้วหุยาติผาชะทุลาวิโย
1: เฮ้ก็อย่าเพิ่งห้าวิออกยาอยู่เวลาตาวิซาต้าออรอติผาจะขึ้นมาเจดีโยแม่แล้วก็พอนั่นแหละออกาปีละเชวิงาหือราหุยาติกาเลเลกะอบูจาแม่ติกาเลเลจแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปีอบูจา

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนั

0: ต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี
1: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยางเทียนรายงาน
0: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
2: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
3: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับได้แก่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารสตง.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสตง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: การผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจักรเนอร์ดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังอ้ายี่เนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายี่เนียว
4: มาเสือเกินยาโกเสชายมี
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โ
2: อโอ้พูดจ้า
3: โอ้พูดชอปเปอร์
2: เบิร์ดซุงค่า
3: ป๊อกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองหิ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอโล
5: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย

0: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

เราอย่างนี้ต่อชาติป้าชาติยืดหืบยุ่มยืดความหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกและบุตรง่ายเย็นอยู่ถ่ายพอน่าลอยอยู่อาคาพอน่ากว่านี้อยู่หามาดานเนอยู่หายังกุลนุทุมถ่าและง่ายเย็นอยู่อดุลิกาเนช้างถ่าง่ายเย็นอยู่กว่านี้น่าเบียวดูลอยเย็นอยู่ดูธรรมะเย็นอยู่วันนั้นดูลอยเห็นยุติคนนี้ยันติโกลอยพระยาถาพุทธจุลแม่เย็นอยู่ง่ายยิ้มดอและถ่ายพอน่าพิกตูและลอยเย็นอยู่มากกว่านี้เย็นนี้และยามย้ายดูเนจุดามาเย็นอยู่ก็ในตอนนั้นก็มาในมิ่งดูและพัฒนาในมาเยี่ยนก็มาในมิ่งดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยนยุ่มไอ้นะคนนี้สวทชเชียงใหม่และงานเยี่ยนยูนายเยี่ยนยูนะหายาพนักคนนี้บอกมาโคแล้วก็คุ้งอร่อยเยี่ยนยูให้พนักคนนี้เอ็นที่พายาสิเชกุกิโลเฮและงานเยี่ยนยูนาฟิบุพนักคนนี้สวทชเชียงใหม่เอ็มที่พยายามสิเชกุกิโลเฮและงานเย็นยูหัวหน้าคนนี้ก็มาในจอดูหัวกับพอกับพ่อเนี่ยนะหันยาและงานก็ในตอนนั้นที่มาอาคารนอนและด้านในมาเย็นยูที่มาอาคารนอนคนนี้ยินน้อยยาคือละงานเย็นยูก็ในตอนนั้นที่มาอาคารนอนและพายด้านในมาเย็นยูที่มาอาคารนอนคนนี้ยินน้อยยาคือละงานเย็นยูเชื่อสิบลาโมติโคไทยพอน่าคนนี้วันพุธเล่ลอยเย็นยูน้องคนนี้เชื่อตุลาคมยี่พังอายากูเชื่อเวลอยเย็นยูเฮคนนี้จะนำเงินย้ายด้านในแม่เย็นยูอินุจีคนนี้จะกัดจีโก้แม่นี่เล่มทำมาเย็นยูก็มาเกลี่ยมินาตัวชาติพิมและบินาหามาเย็นยูตัวชาติพิมจืดที่จู่มาพอนในหัวเสียเย็นยูตัวคนนี้และพอดูพอดูพอน่าอยู่เบื่อตัวเพ่อมง่ายเย็นยูหุบยุ่งหน้าคนนี้โอ้เจ้าก็เบียเจนี่และเชงาและงานเย็นยูถ่ายพอน่าคืนนี้ดาวเต็มฟ้าและรอยเย็นยูที่โคโรนาดามาเย็นยู

우차라 나 좀 얻으면 이제 이제 얘라 우라네야 유나 거니 면이 마좀미 마좀면이라 얘뇨 유까네 고로 야 유아지 디마 모두에 얘 무파야 유까지 얘냐 나 혼자 자게 티제 때 망글로 얘뇨 디마 부사 피타나 사 피테 때 자말에 메로 오빠 불라가 야 자면지 오빠 사지에 찌래 오빠 불라래 อ่ะเจียสีพูละจือยาอูเธอรออย่างเงี้ยอูเธอปูปูเนี่ยจะเธอยดีมึงไงอย่างเงี้ยติดเดินอะไรอูปูมาจานนอยอะไรใจมาจานนอยอะไรก็มาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะแม่นะสีหูพูละเธอรออย่างเงี้ยคุณรู้ยดจุงจากก็ยมมือแรงไงอย่างเงี้ยก็ไปบุษนาหาหามูนะก่อนเนี่ยที่มาแล้วติดเบี้ยวเตะมาจ่ามาจานนะก่อนที่รออย่างเงี้ยที่เห็นมาทานนี่ติดเบี้ยวตัว เขามาจำเมื่อกลางมีอะไรแล้วที่พอนาตาหูพูดอะไรยังไงลอยอยู่ตาหูแผลเลยเธอคนนี้แล้วลูลูก็จะเนี่ยต้มจืดก็จะเนี่ยแล้วจะเนี่ยไงอย่างเงี้ยตาหูเธอไปอยู่ดีจำไงจีนาดิมาโมดูเอะอาจจะลูลูละลาลูลูละลาขอบชูตัวบิวเลนี่คุณรู้จะทำยังไงเอากระไรไงลอยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปชมหมดเยอะอาจจะยังชงอะไรพอช้ามาเลยอาลาพูดละบักคาบดาบักคาบดาแล้วคุณรู้จะทานอะไรอย่างเงี้ย ที่พอน่าช้าที่พอน่ามาแล้วอยู่หักกึนนะคนนี้ตีเน่เชื่อกึกกึ่งเลยน้ำมดดูคนนี้ให้พ่อพ่อเล่อุปโยรอให้พ่อพ่อเล่อุปเน่ให้พ่อคนนี้เชื่อให้พ่อคนนี้เชื่อเลยคุณรู้อาจจะกบชูตัวนี้เลยลอยอย่างเงี้ยอุเย่พูดอะไรยังน่ายังกันกันนะก็เล่ดุลุ่มเลยไงอย่างเงี้ยเพียงละบุญมันเลยดุลุ่มเลยลอยอย่างเงี้ยอุเย่เยอะเลยคนนี้เพียงบัลเล่นี่ดุนทันเนี่ย เทียจอดฐานะยังกันกันนะก่อนนี้ให้เชื่อให้เชื่อเลยอย่าเชื่อไม่แน่เธอไม่แน่ตัวรู้มาเพื่อมาเชื่อพาร์โลเพียงละบุญมันมาเลยยังกับเพียงคุณรู้ดุนดานเราเยี่ยยังไงจ้าช่างไงจ้าอย่าแรงไงเนี่ยเธอไม่แน่อดีมาอากาศคุณรู้บีบพันอดีมาโมดูจีอยู่ฮะหัวสาวอดีมาจีอย่าละฉันไงอดีมาโมดูเราอย่างเงี้ยน่าจีจีบุระจ้าคนนี้เราอย่างเงี้ยยิ้มมือพาร์ลาจีบุเลยบุษงาอย่างเงี้ยลาจีบุเลยจ้าไม่หุนนายจีน่า และลาบูงานในหุ่นจีก็ยาลาบูอดีมาลายจะจีบูและอาเสียลูกคนนี้เปียกของเงือและมือยาตาของเงือและอาเสียลูกผู้ลาคนนี้ลาบูลาบูยาจะแม่ยันยูที่เดินนักคนนี้อังงูและยังอะไรยันยูขอทงผู้ลายไงอังงูผู้ลายจะนักคนนี้เยอะเยอะจานักคนนี้อังงูเธอคนนี้สังเกตมีผู้ลาแม่นี่อายยันยูเธอไม่แน่อายุรุ่นยังอะไรยังอายุรุ่นลาบูยังอะไรบูและอยู่หาอายยามจะนักคนนี้ลาบูอากามาทานนี่ลอยยันยูกะละมาเนื้อ ชาชานี่ดิเลียพายกันจูเซดอนเนี่ยอาเดือดจีเลดอนเนี่ยคุณรู้สมชินาทีละเลยคุณรู้บิเชงอ่ะชอโลเชน่ะอาเดือดเฮ้ยสังเกตมีเฮ้ยจัดดูอาจีกูปั้มบีมยอนนี่ลอยอย่างเงี้ยถึงไม่น่าเดือดดอนเนี่ยคุณรู้บิดดูคนนี้เฮ้ยเซจีน่ะที่ปูนี่ปูเลยละบุเนี่ยลอยอย่างเงี้ยคุณรู้จ่าเลยเอ้ยเลยอดีมาแล้วแต่ไม่ได้เธอหน้าจีละบุระบุเก่าเลยคุณก็ไป อันนี้มาจุกละกึ่งอะไรอย่างเงี้ยเธอหน้าบีมือบีมืออีสานเนี่ยคือพายบีมือละพายเมียอาโชสังเคมีก็ดอเล่นาที่ปวนาโชเนอุบาโชมือเนอุดูมาเจรอย่างเงี้ยอายุมาเธอคุรุบีมือและสามผู้ลายเครือทำมีรอยอย่างเงี้ยก็เสียรู้มาเจียดีไปอย่างเงี้ยโอเชียวนิ้วกับหลังผู้ลายพักกะเขาผู้ลายรอยอย่างเงี้ยบาโชมือในหลังนะคนนี้ ยมือสังเนยมือและบีมืออดีมาเยอะไงบีหมดเลยแล้วลอยอย่างเงี้ยฮึก็ป้ามาบีบุยและต้องทำเนี่ยอดีมาเยอะมือพายละบัวอย่างเงี้ยเธอไม่แน่ฮึก็เลยอบป่าสีผู้ละพักกะเขาผู้ละลอยอย่างเงี้ยอายุรู้ฮอเลยนะอาชมมือในอื่นนะลอยอย่างเงี้ยโอโยยมาจะเมียอาชมเล่ละทับันในตัวศพเลยคนนี้ฮึดูมาบีโมนี่ละทับันมาบีโมนี่ละยาละยาละอันมีลอยอยู่ฮึคนนี้มีอันนี่อายอย่างเงี้ยเธอไม่แน่ ฮึกึตัวอายุเยอะงานแล้วนานคนนี้ลอยอย่างเงี้ยก็งาจีอย่างโมนะคนนี้เขาผู้ลายอย่างโมนะอาโชอาโชมือในล้านน่าลอยอย่างเงี้ยธรรมชาติธรรมชาติแล้วมาไงอย่างเงี้ยดึกเดนี่ลองโป้นี่คุณรู้ไงผักกาดเขาเยอะทึกเงินนี่ลอยอย่างเงี้ยน่าอดีมากคนนี้ผักกาดเขาเยอะหอบเยอะหอบเลยงานอดีมากเนี่ยไทยมือในข้าวในหอบเลยทึกเงินนี่ทุกโลกมาไงอย่างเงี้ยอุปสรรคคนนี้ทึกเงินนี่มาไงนี่เราชาชาเนี่ยอดีมากอดีมากเนี่ยน่าอยู่หาคุณรู้ข้าวหอบเดือ

lo ya nyu do cha ga pa cha ji hum ji ama da le ko lo cha cha byo tha mya ya nya ya nyi ko ni na ha byo du lo ya nyu pa ne ta na cha ga ji le lem tha ga le pa ne da ma ya nyu ka pa lem tha na lo ya nyu di ma te ba pa cha chon do lo ya nyu di ma ba pa cha chon ba pa cha chon le ma ngo ko ni a ji ba ko ni yo ha chi myo le yo ha ba mai le ba pa cha chon ko ona lo ya nyu a ji a cha ko gon tha mya ti po na yo ha if I ma ko ngo le ko lo ta bo de le ko khu nga lo ai nyu nga ma na ma kho tho le nga lo ba pa cha chon te ma kho tho ne lo ai nyu ti de na fe bu ni nga nga lo ko lo ni ga na ti de na ni ga na lo ai nyu ba pa cha chu thu yo ha fe bu a ba do le ti de na ni ga lo ko ko lo jang ai nya ti po na ko kho the lo lo ai nyu ti je ma de kha ni lo chi myo ko ma de kha a jiga cha ko ma de kha mai le ba ma de kha na ni ga lu ko jon le ma sinya mi lo ya gu ma lo yo a yo ma a phi bo ma a ko lu ko ma jan nga de yo ha phi a ye ni ko ma jan nga ko lu jan ne ti po na the te jan le du na ri a yang ti chu mu te yu da ko ni lo ya nyu he na le su yo thon ju lu chu tha ga du nga ye nya na ga pho ji lo ya nyu a di ma ne ti ji yu da na a yo ma le ja to le yu tha yo kho nga ye nya na ga te holo yutana yamone yama kep le aye nya adi mane holo yuda thu ayoma yo jina yuta jinya mi cha chi de lo ye nyu su yu thon ju thu yo jina haga pa yo adi mane aji yuda ko ni gu yo khole na yo ma yuta yo khole ga me adi ma adi mane lob je ko ni mane ma du the te yuda ko ni lo ye nyu adi mane lob je ma ma pha me le nge lo ye nyu adi ma ma lob je nge the te thế tên anh thì hướng người loài nhiều, ai mà yêu thả chim mẹ, yêu chim nào, yêu mà yêu cái gì cũng mẹ nhận thứ mình này, ai mà thứ cho lên người nào loài nhiều, đi mà ba này lo, xí đa phụ là có cúi nhà ngay nhà, ai mà ở ba này mà người lo, cái ba yêu này, cái đi mà này, cái ba yêu đã là ở hiểu à này, người cú có cúi nhà này, à chọn cái giám nhận xuống hiểu hiểu cái hôm này, nghe hiểu ai đi này, anh này, hôm nay chỉ thu nhà ngay nhà thứ mình này. Mi cha chi thơ ayo adima aba thơ loi nyo yo ma yu yu yu yo ji yo ko ne adima mi cha chi le bi bi nga ja ga ma ngo lo adima ne aba tho ga lo thu mi ne adima is khon ni ya nga ye nyu ho ji lo ye nyu su ye thon ju ga do phe mya nga ye nyu thu mi ne is khon ni ya nga ye nya na la tha ba phone e ji lo ye nyu ko pa ja hu wa ji lo sa ke bai na le nga lo ye nyu sa ke bai na le na ayo ma ji bo me ye nya bong ga ne lo e le la tha ba ne mà nhẹ nhàng nghe, rồi mà chê chê chê nghe nghe lo, rồi chín áo khô lo chẳng thứ bò mẹ nhẹ nhàng rồi chín áo lo, bên nhẹ nhàng nào còn đi bò, na cái gì thì bò na chân na thi, đi mà sạc cái bài na lẹ lẹ ngà lo nhẹ nhau, na đi mà xin nhận đi, chân na thi ngà lẹ du này sạc cái lẹ cái thứ cái lo nhẹ nhau, mà lo na, ai mà gì sáng này phía sáng lẹ cái na lo nhẹ nhau, khó nhẹ ơ cái, khó nhẹ ơ mà chê nhẹ nhàng, gặp ai chưa là khô lo nhẹ nhàng lo nhẹ nhau, sung hòa ngà chê nhẹ nhàng. Na ga pa kho ni a ni che khu thi ga na lo yin yu thi ga na ni che khu na ni ga na ko ni che khu la je a yo ma sa la pha la ga na lo yin yu thi mi ne bi ne ya na ko ni san cham khu su su na kho ni a na ni che khu a ye nya ga pa sim phi la sa ke bai na le sim phi la ga la a di ma sim yo nge bi la ne no sa ke bai na le ga ne a di ma che myo ne ba a chon jamie myo jae de lo yin yo na binye ya nga lo de binye ya na kho binye ani che khu nga ye nya ga pa binye ya ga jo nga ye nya to ko ni ma binye ya ga ma ju me adi ma yo ha ga san ya jo nga ye nyo sa ke bai na le e tu adi ma aba to tho tru ga la na lo yin yo hu lo na sa ke bai na le kho na ga na adi ma le ti po na hu lo adi ma sinya chwa ne hu lo ti je bira na sa ke bai na ti je bira na sa ke bai na e tu lo yin yo cha na thi ma nga ga lo chân na thi nè, adi mà ở bốn lô à, bốn là lô phu chô, bốn là lô yến nhau, hôm nay thì chỉ mang ngay yến nhau, hôm nay chân na thi nè, hết tham mê thì chỉ mang ngay, hôm nay bỏ phải là cái này, giờ thì con na lô yến nhau, cái bài gì là thà bàn nè, hơi già na thay mướn có cụ thể gì, phát xuống là thằng ai yến nhá, IMF là lô yến nhau, World Bank lô, anh nói chê này thì chê cái này lô yến nhau, cái bài gì ขอความร่วมมือแล้วมาไปชุมนุมแล้วทางไหนอย่างเงี้ยที่ปนักุเทผู้หลายเยอะชุมนุมผู้หลายใหญ่มีแน่หึงไอ้ขาหน้าชอยอิสานี่หึชั่วหาที่เมื่อที่เมื่อชั่วหาและชิดดูทันเนี่ยไปพัฒนาเมียไทยเมื่อเยอะหึเยอะและก็
ก่อการร้ายของมันบีเกลและชุมนุมของมันบีเกลที่จะชุมนุมมาบีเกลและฐานะของนี้สูงกันไงอย่างเงี้ยกูเทงก็ไปรอก็ไปผสมนะของนี้นะสูงการค้าประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครและบทางอาเย่เนี่ยนั่นก็ไปมาบีชุมนุมและหน้าของนี้อาเบเบ่หัวหน้าของนี้สูงประชุมแห่งชาติศิริกิติ์และไงอย่างเงี้ยนั่นแย่ทีมหน้าของนี้สถานที่จะเรียนรับรองเจอายุมันเนี่ยเขาจะจ่ายเลยหุ่นทากาเลยมายาชุมนุ่งอ่ะก็ยื้อหน้าอาคารวันแบงคอกฟอร์มและไงอย่างเงี้ยนั่นแย่ทีมหน้าของนี้โรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคล3คัน22แห่งและบททางอาญาเนี่ยก็ยื้อโรงแรมผู้ละยื้อก็ไปแอถานะคนนี้ดนูผู้ละคนนี้แลบิโลเนบิโฮสาลอยเนบิโฮเพียและที่จิมาบิโดลาแลมงนาที่จิโดลานาก็ที่จิโดลานาคนเนี่ยอายุมากแอถานะเมดนูบิโลทาเมลอยเนที่จิตาแลโดลานาอายุมา191ขอทุนแน่ๆก็คงมาแลบิลางายเนี่ยมงนาอุเมนคาติโปและผสมมีลอยเนอุเมนคาติโปและผสมมีแลอะชมมืออิสานิชัวยูฮึดเตลามีลอยเนฮูโลเวนาดิมายมพามหสัญญานาดิมาประเทศไทยคนนี้อะชมเบมหสัญญางาแลฮูโลเปยนาคนนี้อะชวยมาละเพลอยเนมาละเพนี่ผสมคนนี้เจอนาและอจิจิพูล่ะฮูโลมหสัญญานาเจอก็มาผสมนี่ปิลาญาและลอยเนทมิเนกานาติเจมายาละปิลางาเยเนอชุมนุมแล้วไงมายาจังลอยอยู่บ้านจีเลยแล้วละบ่อยเลยสร้างสถานการณ์แล้วก็มายาจังยาเย็นอยู่ขอเนี่ยลาหือนะคนนี้รัฐบาลพอเนี่ยคือขาหน้าที่เจมาไปชุมนุมแล้วไอ้ถางไอ้เย็นอยู่ลอยเย็นอยู่จีคนนี้ไอ้ยังก็จีก็ร่างไอ้เย็นอยู่นี่จีละเห็นนะเย็นจีละเห็นนะงาคนนี้ยาโวยแม่เย็นอยู่งาคนนี้ไอ้ยังก็ไปจีละเห็นนะคนนี้ใครจะกาแล้วพอเนี่ยมาเย็นอยู่งาคนนี้นี่จีละเฮน่าอยู่ว่าน่ากลัวหัวมาเย็นเยือกที่กลัวจุดันเลยล่ะล่ะเวลาเนี่ยเชื่อละกันนี่นี่จีละเฮน่าวัยมาดูทำไม

老的叫妈名字啊，娘到娃娃，我进了娘。

charcoal.

那钱嘛，打了金的钱。

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยช่วงการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้ผู้ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LGสำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
9: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โด ยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบตเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทํานุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

มือสูงค่าเมือสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะชบกันติเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กีละเฮิร์สปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูข่าวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซปอแม่ปีปีน้องน้องเขาอยู่เป็นอุ้ยก่อจอมกันข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำจอมกันตีในในนั่นค่ะชมอยู่ที่แล้วตั้งเลยต้องตักกันเข้ามาเลยค่ะเมื่อในเป็นวันพุธที่14เหลือนโทน12เฮงปลาย26ปีได้2เฮง1ปากปลายเศร้าปีก็จาก1เฮง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือน11เหมือ3คำฮอดถึงมาในวันเมื่อในอำหึงอำนั่นก็ติออกวาสาพี่น้องเขาติอยู่ดีเลยสิคึงปองให้สร้างการตั้งหลีกู้สู่มังก็ก็ว่าดูกว่าที่ว่าติเกียงตีนันตีในมังก็ก็ว่าหางเฮียนไว้ติกว่าทั้งตึงนั่นเมืองในเจ็มจึงในค่ะเนาะจึงอยู่ก็ลีค่ะกว่าเลยไปเลยก็ให้รถเพคเขียนกันกูก็กูก้นติตื้อเข้มดีตอนตาเฮาขาทั้งหมดทั้งสิ่งว่าจึงหนังในค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะอ่อนตั้งในดีออนเอาพอแม่ปีๆน้องๆเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนหนึ่งค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะมันก็ได้ถามมาที่เขาในต่องโฟนเตะตกที่เขาในต่องมันเตะไม่ที่เขาในต่องมันเตะกัดเนี่ยค่ะกำนำนำเขาค่ะเตะเปิดมาเขาค่ะได้เปิดบันหมอกลาถึงเกี่ยวกับลองฟิงฟ้าราศีอ่อนตั้งก่อนนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะตั้งปอดห้องจึงไทยในวันที่14วันเมื่อในนั่นโฟนเตะจังตกมาในก็อ่ำป้อนน้ำเนี่ยค่ะเตะหลุดยอมลงมาเนี่ยค่ะอ๋อพี่น้องเขาด้วยการหมังปืนตีเตะมีหมอกกลุ่มลงสุ่มน้ำนายอ้อยเยาะก็ตีจังเธออยู่ต้อมตาเพยสันร้อยนั่นกัดแห้งมาหรือเสเก่ารุ่นล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันจอมค่ะเพราะเป็นตั้งนำปังหลายด้วยก็นำปังหลายที่จังขึ้นสูงยันบอกว่าฝนล้มผัดเป่ามาเจ้าหนังไหนค่ะหลวงเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะออยก็ตั้งปอดจานอันนั้นก็ผักไตตั้งปอดของจึงไทยฝนได้ตกน้ำค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาคือเหล็กอย่าไปออกกว่าที่เนื้อกุนปังไหลอยากลุงก็เปลือจังเป็นพี่ไหลไหนนั่นค่ะหลวงถมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นด้านอยู่ด่าเสกไหนนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองฝนล้มสิงฟ้าราศีอันเปิ้นล้ำขาดไว้นั่นเอามาฝากตวนชู้ถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้เลยยินถ่อมซ่อมกันซึ่งหนังในค่ะอ๋อบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเที่ยงลองนึงในค่ะเฮาค่ะมาอยู่เป็นอุ้ยก็ซื้อซ่อมกันเดี๋ยวนี้ก็เฮาค่ะก็มาถ่อมด้วยเที่ยงเกี่ยวกับเลยลองว่าในนั้นค่ะเฮาค่ะได้เฮ็ดซึ่งหือในค่ะกำนำมังก็ก็ได้กินอสักหลอดในจุกาวงวังในนั่นน่ะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นก็ได้กินอสักหลอดในค่ะกินอสักหลอดกินเจเมืองไทยเนี่ยมันจะเจไตนะเพราะเป็นเจไตได้ก็เดี๋ยวได้ว่ากินจอดกินเจนั่นขนาดไหนก็กับว่าเป็นกินเจอันนั้นก็กินอสักรอดกินอันที่อําเป็นเนื้อเป็นปลาน่ะนะมันก็ดีจังมีในโจกาวงวังในตั้งกินตั้งย่ําจอมกาดจอมซาติละสิมาเปิ้นก็ดีมีตรงทุ่งอันนั้นก็จอมปิอยู่อันเป็นเจอันว่านั้นตีมีไว้ในค่ะก็ดีเฮ็ดหางพังก็เหมือนก็กับมันเด็ดจืดเจจางอีกหนึ่งนั่นค่ะนะเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเฮาเหมือนเจิงว่ามันจะเป็นฟิงทุ่งแทงหนึ่งอันฟิงแทงหนึ่งอันนะคะมันก็ดีอันกันกินนะคะไปถามพี่โมข่าวนู่นว่าบางกำน้ำบางปอกมาพักใต้เฮาขาเนี่ยก็เป็นอสักรถกำน้ำมาผักกาดแกงอย่างไปใส่เนื้อหรอเนาะผักกาดแกงว่าถั่วผู้อุ่นว่าเจิมเจิ้นไหนมันก็ถั่วผู้ว่าเจิมเจิ้นมันก็ว่าเป็นมังสวิรัติเป็นอันมีเนื้อมีปลาอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะก๋วยกะเฮาขาเตเลเฮ็ดซึ่งหือเฮาขาเตเลเฮ็ดซึ่งหือให้มันป้อกึ่งงามกันตั้งเฮียงกำขำตัวเฮาขาอยู่ก็ไปอยู่หลีเฮาขาเจ้าเนี่ยค่ะอันลำลองหรือเซเปิลอย่าเป็นกินเกลือเจียมป่นตีเนียนแผวอารามโกจังตุ้มเตอร์จอกกัดนั่นก็ไตเฮาขาอย่าไปกินเพชรเนียนเนียนแผวอาราใส่เฮาขาเจียมเจ้าโกจังเจียบจังแสบพงเข่าดีจังแสบเจียมเจ้าเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยก็เอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในเจ้าหือก็หลีค่ะเพราะว่าไปอยู่หลีเฮาขาเตรียมชนเนี่ยก็ครึ่งปองเฮ็ดสร้างกว่าเจ้าเนี่ยค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ฝากตอนจู้ถึงกันซึ่งหนังไหนค่ะยังก็มาด้วยข่าวเงาเชียงหนึ่งรองในนั้นค่ะสื่อข่าวเตรียมไม่มือวันที่12เดือนทนสิบย่ำกลางคำผาอุดตึกห้องขาดอยู่ก้นอยู่เศร้าหลังหนึ่งอันมีหิมกาดเวียงปังสร้างดาลินตับซึกว่าเนี่ยค่ะกลุ่นปังกำพองและหลุดกาเจือกึดไว้ใต้ตึกนั่นก็ลูกก๋วยจอมตั้งนำตั้งหลายในค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮือนตึกเจ้าในเจ้าของเป็นเจ้าเขตคนหนึ่งก่อสร้างไว้สิย้อนเปว่าผาตึกกุ่นปังแลก้นอยู่ในตึกตกเจอตื่นสานอ่อนกันเลียนไปตั้งนอกก้นที่ในพื้นตีก็ลาติภูสื่อข่าวเขาว่าหมากหินหมากอูดอันมีเนื้อตึกนั่นลีโกนาเพราะว่าอําฟังแด้ก้นตกใส่มันติกุ่นตกใส่ก้นในเอาพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวได้ลองในเสือหลุดกาซื้อหรือก๋วยนั่นฝ่ายเจ้าของเฮือนเขาปันขึ้นในเสือตากาขันสร้างเงินกาหือแต่ก็อําได้ฮู้จอมค่ะในก็เป็นรองว่าการก่อสร้างในปอฮอกค่ะอํามีรองแก่นเคียงเงาขําปื้นอันลีก็จังเฮ็ดกุ่นปังไหลเหมือนกันจึงในค่ะพี่น้องเขาค่ะเที่ยงรองนึงในนั่นค่ะเขปันต่ําตายโหนะซึกเขเก่ากลางเก่าในค่ะอ๋อเขาเมืองเขปืนเผาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคม12/2526ลุมตราเมืองเขปันต่ําตายโหนะซึกเก่ากลางเก่า
หวยจันห้องหวยไลอันเนี่ยค่ะห่มตั้งภูมิตั้งพิษใหญ่ลงซ้ำก็อันตั้งเจอขาแหมก้นเหตุการณ์เจ้าเพี้ยนการเรียนกินเงินเหนือออนไลน์และการพิษปักเบิงนักหนาในนั่นค่ะอันถูกปันต่ำตายนั่นเตเป็นหัวหน้าเก่าซึกเก่ากลางค่ะเนาะหวยจันเนี่ยค่ะเช่นตาหวยแล่เล่าจิ้นพันเนี่ยค่ะเขาซ้ำก็เสียลุ่มตราเนี่ยค่ะเขาปงต่ำตายปันเนี่ยค่ะก็นั่นแหละลองตั้งเจอในนั่นเนี่ยค่ะถูกปงปันต่ำตกคอกต่อโจต่อปานเสียแทงตาหาสิพักก็ซ้ำต่ำคอก3ปีปลาย3เลือนถึง24ปีในนั่นค่ะโฮมตั้งเจอเคอเฮินในปลายและเจอเคอเฮินลุยเขาเจอในถูกปริเคตินยอบมือหางปี2เฮงปลาย23ปุ่นค่ะนี่ย้อนปุ่นเปลี่ยนกันมึกนะไม่ตู้จะเลือกเหนือปืนจึงเจอในค่ะหวยจ้านั่นเป็นหูเป่าตับไปลิน1006มันใจเจอเอียนแห้งตับไปลินเนินนาลินเกาก้างเป็นเครื่องมือสีเอาห่มรวมปันหงจาเพี้ยนตา30ตีปลายปุ่นเปลี่ยนการพิษใหม่มีการเรียนกินเงินอันไหวเหนือก้นเมืองเขเป็นเป้าหมายการแม่หมอกยาการกล้าขายยาเมากำการลักเข้ามึงการเก็บขวัญและการปิดผุยปังต่อปังล่องสีแรงเงินหูนับ 12.2 เปลี่ยนเดลวันน้ำเต้ๆในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลาเฮินเจอเคอร์หวยเป็นผู้อันมีอนาถ่ายการป้ายมักมีเขาเครื่องกองกลางนาลินเก้ากลางเป็นเจอเคอร์จือเสียงใหญ่อันหนึ่งเสพ่องเหลือนทน1 2เห็นปลายเศร้าสีนั่นติ้งยอบไหลโหนาใหญ่จุ่มจะเพี้ยนหยอกเลียนหนึ่งออนไลน์ดีเหล่าใกล้เมืองใต้ปอดห้องตาซิบก่อในนั่นค่ะอ๋อยอกอซึกมันก็เลยเอาร้อยปันเคตีคงเฮือมินนิปิโดในนั่นอวยจันก็เขาป้าไว้ในค่ะก็นั้นได้ลงตั้งเจ้าในในค่ะเดลวาพ่อเฮ็ดพิษในอำลอดไหลนั่นค่ะนะเนาะเจ้าหน้าตีเปิ้นก็ขึงปองให้สร้างจมหนังปักเปิงเปิ้นมีไว้จึงหนังในค่ะอ๋อนี่ก็เป็นข่าวเงาแทงร้องนึงแต่เหลวในจุ่มหยอกเหรียญหรือออนไลน์จุ่มจะแผ่นกันต่อการร้องหรือออนไลน์จึงจะได้มีนำเขามาจอมเหรียญลิ้นมีปลารางวัลเฮาเมืองเฮาหลายๆอองตีเฮ็ดเฮากวนอันกุ้มทิ้งก็มากมีนี่นั่นค่ะก้วย

ผ่องตออู้สีสูนั่นเฮ็ดกว่าไตเฮ็ดกว่าตีวัดเกี้ยงผ่องตออู้อันมีในวันน้ำหูเอิงสาเล่ทุ่งหนองไฮยาเจวิ่งยองหอยมึงมือวันที่12เหลือนทวน12แห่งไปสะหกย่ามกลางในค่ะเป็นก็ได้มีปางห้องความฉ่ำมากในค่ะไวหลู่ปู่จอพระเสก่าหมอกซ่อมปั้นอีกตั้งสั่งการค้ำในค่ะไว้นั่นก็จุ่มพ่องหลวงหลวงปองจึงเมืองใต้อีกตั้งไผ่พ่องําเจเมืองเจตวนเจเวงและภูมิปุนพรเขาอันกันปางลงหุ่นทางพระติต่อมอในนั่นค่ะนะเนาะสืบนั่นก็ปางกว่าดีวัดเกี้ยงวันเจปอคงเขาจึมจึงหนังนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะพระผ่องต่ออุหาสูนั่นเป็นพระเก่าแก่แต่ทบหันในทำหลงลอยต้านมือป่านเจ้าฟ้าหลงเจ้าสีเสียงฟ้าป่นมามือปีสักเร็ดสองเจ็ดปากปลายเศร้าเอ็ดนี่นะคะก้นวานเขาเลยมุงหันเงาเสียงมาเผื่อตีทำหลงสีมาหลัดตีเจ้าผ้าหลงเจ้าผ้าหลงจังปาดังอำมัดพ่องเมืองตั้งหลายกว่าด้วยสีตีเพียวยายยุ่มน้ำเข้ากว่าด้วยในธรรมซ้ำไหลหันหุ่นทางพระหาสู่สีปางมือกือหลีไวสาติวัดเกี้ยงเฮ็ดปล่อยพลาลงเมืองกูปีปีค่ะในกะพระหาสู่นั่นแต่สู่หนึ่งกิ้งไวติวัดเกี้ยงสีแทงสีสู่นั่นปางออกลิบหวานดิบเว้งหับเอาลองไวสาปูเจาะกูวันอันมีในทุ่งหนองไฮยาแขกในเมืองดอกเมืองเขาก็อ่อนกันสู่เตาฮอดมาไวพระผ่องต่ออู้กันตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะตะกัดสะท่าเขาอ่อนกันเต็กคำพระกูปีกูข้าวหมคำไวแลหันป้ออ่ำไหลหันหุ่นทางพระเงาตื้นไกวไหลหูวะเหมือนห่างก่อนคำไวจึงนั่นค่ะอ๋อนี่ก็เป็นลองการคึงปองเฮ็ดสร้างเกี่ยวกับเลยรองตั้งหลีและพระตั้งทุ่งหนองไฮยาอันเป็นห้องว่าพ่องต่ออู้ในนั้นค่ะพี่น้องเขาจ่องยำกว่ายักเยิ้มกว่าไว้สากันพ่องค่ะหืออันนี้ก็มาต่อแต่แค่นี้ปันกันก็เลยเหมือนกันค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบงิ้นถ่อมเพียงกว่าหวานหูถูกเจออันทางเฮียนเอามาฝากตวนจูถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากวนขนาดพี่น้องเขาเขาค่ะสืบถ่อมจ้อมกันเสียย้อนเหอพี่น้องเขานั่นมีตั้งเสื้อเจอกันในค่ะเย้าก็เอามาได้เป็นข้าวไหลก็เย้าในนั่นค่ะเขาค่ะปล่อยไว้ปันเฮามันเป็นข้าวย้ำเนี่ยค่ะตียุดยาปันกูสำเสียนปึ้งเนี่ยนั่นค่ะเอากูลองเตลีมาสังเจอว่าเฮาขามีลองตั้งไว้ใจกัดใจเย็นเนี่ยนั่นค่ะก็เอามาฝากตัวจุดถึงปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาจึงหนังไหนค่ะอ๋อถมได้พิงความใจหลวงวันห้องไว้ข้าวออกหวาพองค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะจำเขามาข้าวออกหวายาวค่ะเนาะสืบเงินถมจำกันค่ะ

อ๋อค่ะข้าวออกว่าค่ะก็จําออกว่ามาเอาเนี่ยค่ะข้าวกัดก็จําว่าข้าวฝนก็ดีใครหมดกว่าหรือลําด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันจ้อมค่ะพี่น้องขอเลยถอมเสียงเงาหางเสียงอยู่ย่ําพ้องตะเลียวเป็นที่ห้องปล่อยเสียงหาบการคนจึงไทยสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์อยู่จ้อมค่ะหมู่ขาวนุ่นเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปอแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะฟิงฟ้าละสีก็แปลกเปิงแหลกลายป้ายอยู่เลี้ยวค่ะก็รู้เลยรู้รวมด้วยถึงกำไม้กำกัดในค่ะนอพี่น้องเขาค่ะเอี่ยก็เฮาค่ะเตจังเฮ็ดให้ตุ้มเตอป้ายอยู่ลีเฮาค่ะในค่ะนังหือป้อเตอําตุ้มเตอน้ํานั่นรู้เลยนอนรับอิ่มๆให้เป้งป้อในนั่นค่ะนังหือเฮาค่ะดีมีแห้งกำขามตอนตาตั้งเปลี่ยนกูสําแซนเปิงนั่นกินตั้งกินให้เต็มโทนในค่ะตีมันมีพรหลีเนื้อนุ่มไข่ปลาน้ำในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนพักเยอนังเขียวจึงจังไหนค่ะเยาะก็เรียนแห้งอยู่ตาเซหนังหือป้อเดมิลองแก่นเคียงดูเขาค่ะนั่นในค่ะเราใส่เสื้อโค้ทที่มันเฮ็ดให้เขาค่ะอุ่นอกอุ่นตัวอุ่นใจเลยลีอย่าไปมังปนตีอย่าไปหนาปนตีแหน่เพียวอาลาใส่ให้มันกึ่งงามกันตั้งแห้งกำขามเขาค่ะและเขาค่ะนุ่งเยาะใส่เยาะให้มันมีพรดีตาเขาค่ะจังหนังไหนค่ะล้างมือเฮาหมดใส่เลยก่อนสีสบู่นั่นค่ะนะเนาะเฮาก็โกจังก็ยิบแย่อีสังสีลองๆให้จังเป็นเจอแบคทีเรียจังเฮ็ดให้เฮาค่ะเป็นคมเป็นก้ายจังมาเอามาสีหูสีตาจังเป็นตาเจ็บตาแสบไหลจําจังหนังไหนค่ะแล้วก็ซ้ำยาอย่าให้กลางตั้งเป็นวัคซีนตั้งเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะเนาะยาอันไหนก็จําหนังหมอยาเปิ้นลาดไว้จนดากวนอันเป็นกวนมีตั้งเป็นจับโตกวนปีบนตีเนียนเพียวอาลาลูกอ่อนห้ากวนเท่าห้าเนี่ยค่ะอันเปิ้นโมยาเปิ้นหมอกลัดถึงนั่นเท่าเก่าเลยเฮ็ดจมหนังเปิ้นเลยค่ะเนาะเยอะก็อย่าไปก่อยย้ำฝนเลยค่ะเพราะว่าย้ำฝนก็บุดลายเสื้อโคอันแห้งมันอํานั้นก็อับน้ำให้ขึ้นตันเยอะก็เจ็ดโตเจ็ดขนหูเป่าให้มันแคบเดี๋ยวก็รูหลอมได้ถึงป้ายอยู่ลีเฮาขานี่ค่ะอ๋อใส่ผ้าต้มคุณหนังผ้าปิ้คุณหนังแมสมือพ่อเฮาขาได้ออกก่อยตีก้นขึ้นควันน้ำเฮาอ่อมหัวผู้เลยเพื่อเป็นตั้งเป็นอันจังติดจับกันภายร่วมเถยเจอเจิมจังหนังไหนค่ะหรือเสียนั่นก็พี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งเจอในลาดกว่าหลายๆอําเฮ็ดก็สําไหลรูหลอมได้ถึงตู่เจ้าเก่าตู่เจ้าเก่าได้ลุ่มลาดตู่เจ้าเก่ากว่านี่ค่ะเดี๋ยวก็จังได้รูหลอมได้ถึงก้นอยู่หิ้มหอมเฮาขาไหลในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็มาฝากตอนชุดถึงกันค่ะเที่ยงลองนึงในค่ะวัดไว้พาสปอร์ต5ไว้กับตัวหมายฝากเฮาค่ะอันมีไว้ไหมยกก็มีซื้อมีหังเฮาไว้นั่นอย่าไปขอเฮ็ดเป็นคอนเทนต์อย่าไปเอากว่าต่างอย่าไปเอากว่าต่างอย่าไปเอากว่าต่างในสื่อโซเชียลมีเดียให้เป็นโปรไฟล์มันก็นี่ก็เลยไว้มายาววัดไว้ก็ได้เอาขึ้นเป็นโปรไฟล์มันจะมีชิปมันจะมีหมายกับตัวเฮาค่ะเฮ้มันจะมีผังหางเฮาจ้างเป็นตื้อต่างเฮ็ดให้กุนอันไปเคียงเฮาค่ะอันเป็นก้นหยอกเลียนเป็นก้นมิจฉาชีพเป็นก้นหยอกเลียนหนึ่งออนไลน์นั่นเอากว่าเจอนี่ค่ะแค่พางเฮาค่ะนั่นเอากว่าใจโลตังอันผิดปักเปิงหมายมีอันนั้นก็กลับสืบมาว่าก้นก็ในในเลยฮับสู้รางวัลดีเอิร์ดสุดเลยกลับสืบมาจะเลยร้อยเงินมากันนายสุดเลยเงินกันนายนี่เป็นลองตั้งอันเฮ็ดให้ก้นหยอกเลียนเนื้อกันในจังซุ่มจอมมันไหลกำนันอย่าเบี้ยกว่าเฮ็ดดาราในนั่นค่ะเอาพาสปอร์ตเฮาไว้กับตัวกว่าขึ้นเป็นโปรไฟล์ก็อําไรเหมือนกันในนั่นค่ะนี่ก็เอามาฝากปันค่ะเที่ยงลองนึงนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็จุ่มสแกมเมอร์ในนั่นค่ะเนาะเยอะก็จุ่มอันหยอกเลี้ยนนั่นนะคะเปิ้นก็ติว่าเขาจะแจกบัญชีโทรศัพท์มือถือสู่ในนั่นค่ะก็กระสุนที่ไรสแกนมานตาสูนั่นนะคะเนาะเยอะก็ส่งมา OTP สู่แล้วเจ้านั้นเจ้าไหนในกำมาเปิ้นได้หยอกเอาปืนเฮาค่ะกว่าสิจังลูกซุ่มจอมันก็เป็นไรอย่าไปลาลียุ่มเจอเพิ่นค่ะเที่ยงลองนึงในนั่นค่ะอัมมี่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่ไรเปิ้นติดกับสืบมาเลยย้อนกับสืบมาตั้งไลน์แอดไลน์หาเลยเขาติดกับเปลี่ยนหม้อมอเตอร์ไฟฟ้ามอไฟฟ้าสู่เจมเจ้าในอัมมี่ค่ะเนาะเจ้าหน้าที่อัมมี่ลองตั้งจังไหนในนั่นค่ะกูจังเนี้ยถูกหยอกเลียนเพราะเปิ้นถามเพิ่นถามไรจื้อเต้เป็นเผอจังหรือเปิ้นฮู้ค่ะก็เพราะว่าเปิ้นลักเอาปืนเฮาค่ะกว่าเหย้าในนั่นค่ะเนาะก็นั้นลองตั้งจังไหนอย่าไปตกเจออย่าไปแนทิปแดดปันเขาย้อนเพราะว่าอัมมี่ปึงจังไหนให้เปิ้นติกับสืบมาว่าเจ้าหน้าที่เปิ้นมีปึงว่าติกับสืบมาว่าเป็นหมอเจ้าไหนในค่ะเนาะอันนี้ก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะฝากต้อนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ้อถ่อมด้วยแทงเพ่งกว้างหมานหูถูกใจพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะไม่ใจมือพ้องยานใจเฮิ่งลั่นมาห้องไว้สืบถ่อมค่ะ

เอาค่ะบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะไม่เจอมือพ้องหยานค่ะใจหึงลั่นมาห้องไว้ค่ะน้องพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเปิดปัญหาเรื่องเงินถ่อมเหี่ยวค่ะนะบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะยังเดี๋ยวมีแทงเพียงความว่าอย่ายิงห่านี่ค่ะใจย่อยห้องไว้ก็มาได้เปิดปันค่ะเนาะอย่าก็เพียงความใจมูนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะใจมูมันก็ย้อนมาชื่อความก็เตรียมเต็มทนมันก็ย้อนมาชื่อกวนห้องความมันหำหัวได้เอาโหเลยเปิดปันนี่อยากเจอคนจัดรายการเตะๆบ่ไว้อยู่ค่ะพี่น้องเขาใครฮู้ก็เนาะพี่น้องเขาค่ะลงดังจังไหนนั่นสั่งว่าพี่น้องเขาใครถ่อมความไหนก็เตรียมมาซื้อความมันเสียซื้อคนห้องมันเตเตอร์เข้มดีหรือเสเปิลเตเต้วาวาในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะยกก็รู้ล้อมด้วยถึงลองกว่ามาไปในขายย่ำพองตะเหลียวนั่นนะคะเพราะเขาขาดจะหิบเจอเน็ตปนตีแหน่เพียวในลองหลุดก้าลองเพกึ่งกลางต้อมเซียนตาสายตั้งห้าไหนมันเดี๋ยวจังมีพรตุ่มยอนตั้งหนำตั้งหลายก็เดี๋ยวจังเป็นเพ่ไหลก็ย้อนฝักฟังไว้ปันพี่น้องเขาตั้งมดตั้งเสียงเจิงหนังไหนในคานอพี่น้องเขาค่ะชมได้ทางเพียงความอันย้อนมาใหญ่ยิงหาใจย่อยห้องไว้ค่ะ

อย่าไปยิงฮะในนั่นค่ะหนึ่งเพลงความใจย่อยห้องไหวค่ะเนาะลองตั้งยิงกันในมังปองมังเลมาในกุมันไหลก็กับมังปองมังเลมาซ้ำเปิ่นปันยิงสู่ซ้ำเคยรักยิงยิงเจ้าเหงื่อละยิงรักกินยาผินยาเมาลองอันดิ่มริมรักจำเจ้าในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าในวันเฮาเมืองเฮาตาลิวก็เอามาหนุ่มยิ่งหนุ่มใจหลายหลายหลายหลายปานหลายหลายเสี้ยนในค่ะเพิ่นก็อ่อนกันติดจอยจอมตั้งเรียมากำไรลองไรอันเนี่ยค่ะเนาะเฮ็ดเฮามังก็เคยปีก็บ่ยอมลงกว่าอําปอกึ๋นเดือจับลูกแม่มังก็ก็สั่นๆสายๆเลยลองตั้งพอดเคว่ายาเคว่ายาไอซ์ว่าเอ็มเจไหนตั้งน้ําตั้งหลายค่ะเนาะตะเหลียวในแพล่ํานั่นยันบ่สั่งน่ะคนขายได้ไรเงินค่ะคนกินได้ก็ทุกข์ขันเจอนั่นค่ะเนาะกํานั้นได้สุขภาพๆอย่าไปก็ส่งมึดมันลาๆนี่นั่นค่ะเคยย้อนฝากฟังไว้ปันบ่แม่ปี่ๆน้องๆเขาจึงหนังไหนค่ะเนาะบ่แม่ปี่ๆน้องๆเขาค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อดังเพลงความหวานโหถูกเจออันย้อนกันเข้ามาตั้งน้ําตั้งหลายค่ะเนาะอันเลยคือตันจึงจันก็ย้อนน้อมใหญ่นําค่ะเนาะจําหนังอันปองเปลี่ยนไรครึ่งปองให้สร้างหาบันพี่น้องเขาให้เล็งยินชอบเมื่อในตอนไว้วันค่ะ1ม่องถึง3ม่องได้เป็นพี่น้องตั้งกะเหลี่ยงและพี่น้องภาษาม่งนะคะไปปันเฮียงใหญ่นําเสกําในค่ะเมื่อในผัดยันพี่น้องเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนเดียวค่ะพี่น้องเขาจังขึ้นทบกันเที่ยงค่ะม่อนๆค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไทยและอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียและตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
7: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคตปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี้
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เลือนก่อนทำเบือนบิดพริ้วคำผมไม่เกี่ยงไม่งอนไม่ค้อนอีกเลยจะเดินจะเดินจะทิศจะชม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับวันนี้มีไปรษณียบัตรมาเยอะมากหลายท่านหลายฉบับเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยเขียนมายาววันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำแนะนำทางไปรษณียบัตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าง3เพลงแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเลยนะครับ3เพลงแรกเป็นเพลงของครูเอื้อก็ตามที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการและเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงของครูเลิศประสมศักดิ์นะครับตามคำแนะนำของไปรษณียบัตรที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะๆมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผมเลือกมาฝากบ้างและที่สำคัญสาระความรู้ข่าวสารต่างๆมากมายนำมาฝากกันในเพลงประทับใจครับ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวัน

ลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในรายการเพลงประทับใจของเรานะครับฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากกันอีกครับ

0: มาถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทำช่วงชื่นชมนิยมไทยไว้หลายตอนเป็นการเริ่มต้นนะครับคือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะไปใช้บริการไปพบเจอเดินไปเจอหรือว่าทราบว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราไปติดตามกันจากคุณคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งแม่น้ำเรียกว่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจังหวัดธนบุรีว่ากันว่ากรุงเทพและธนบุรีนั้นเป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรียังอยู่ภายในเขตคูเมืองของธนบุรีคือคลองคูเมืองเดิมจากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบันซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธนบุรีในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457รวมกรุงเทพมหานครและธนบุรีทั้งนนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีเป็นมณฑลกรุงเทพมหานครมีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2476ให้จัดระบบการปกครองแบ่งเป็นหน่วยการปกครองออกเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านด้วยเหตุนี้มณฑลกรุงเทพมหานครจึงถูกแยกออกเป็นจังหวัดซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนั่นเองค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของจังหวัดต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2514ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานเช่นเดิมซึ่งหลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณ1ปีในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่335ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งคือให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครค่ะและให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและให้มีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงและให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะและให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครองเขตละ1คนถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน 150,000 คนสามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก1คนค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2528ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานครให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ7คนค่ะซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเพลงประทับใจในวันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันพร้อมเพลงเพราะๆน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กับเพลงประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคืนนี้หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานสาและหายย่อแลนบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอ้บูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวท

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北一总梦莫给豆沙古那王子太多

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
5: อเล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสูงชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua số tông chùa sang xua hủ tế chờ thai đầu lũ sáng trang mày sắm nắng ngàn ประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ลูชเฮอร์ฮาลูมงอินูไปหาออจายังเซินจูไปหาเถาชื่อเฮอร์จื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเฮอร์เก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดือดช่างเอเอ็มเออีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดาวนัวมงยอไปลูมงสวดเล่าซอกังนงเตา

ยาจงอีจงแนจึกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันพฤหัสบดีนูตีเก่าจื้อรู้เก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวรู้เก่าอีลีซับเปล่าตูจ้ากือกังนูนวลยอดเหลปีกีนย่างจัวรู้เก่าอีลีซับจื้อตูจ้ากือกังปีกียอมบัวชงนัวยอเน่งชงดอกหนัวกูยอชัวเสงว่างรงชาจากอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดอกลูเสงจังใหม่ตวนจืออีจงน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนเต้หนัวหนุ่ยเจ็บกูเต้าจออีช่างลูจ้ากูยอไม่วื้อเสงเฮาอีช่างลูจ้ากูมัวลุ่มเบฮาตาชงชาจือมัววิ้งเจ้ามาช่างหนัวกูกูยอมัวจอจัวอีแรงคือเต่าทอตัวหอมมัวอีตูหนาเจ๊เสียงมงย่างย่อจัวลู่ชอคุ้นตาดอกลู่เสียงจังหายมาก็กูหาตาสังทออีช่างลู่จ้าคือหาจูจื้อมัววิ้งเจ้าเนาะมากูกูหอมมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเก๋ลอเจจัวเป๋สุดเล่าเต่าลู่กงเก๋ลอเจน้องอัวเก๋ตั้งเล่ามาอ้นได้หนัวหนูเจ๊กูกูทอเป๋จ๋อหนาจึกตีนิ่งจังพงอยู่สวดเลยคือเมงกางลู่ชายฮาลูนงย้อจวนดาวเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจอพงอยู่กึ่งกางลู่เจ้าหูต่อต่อแล้วกูถอกว่าเมสวดเล่าปังจวบกดติดตามปังจวบนากดไลค์สร้างหัวใจตัวปังจวบเชิงกางจวบกูฮะฮอเออวดช่องดาวจวบเมสวดเล็งสวดตูมากูหวังฮะเจียชาฮาตาตังกีนัวเมสวดเล่าอยู่ดูกูย้ออวดพงอยู่อวดเกเถาปีมงจูจวบเถาสาวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยมมัวจ่อสู้สื่อจะหลู่ถังจวบเปสวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสู้สื่อเทิงเด้กูกูยจะหลู่ถังจวบเปสวดเล่าเต่าเป้าหนูเจนี่ยออีจ้างสู้สื่อคือตูหนูจื้อนายกรัฐมนตรีอนุทินกูเต่าเต่าตัวอวดซื้อจั่วเทพิธีมอบจอญญาคือยังเงินสินไหมอ้อล้านบาทตูเท่าเด้เจ้าเรลูกโครงการคือย่อโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติปังจั่วจั่วใจหนึ่งคือเต่าใจกีปวดจั่วคือเต่าหมดเลสังสือลู่จนดับลู่เสียงจังใหม่เออวดจั่วปวดจู้สาวมาย่อจั่วเถานางมอนู้ตีเก่าเปล่าลู่เก่าลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเถาลู่เสือคือเย็นเลเก่าแตงไปเจ้านาทีย่อจวนเดาทำเนียบรัฐบาลมากูเตามั่วตูหนูจื้อกูยอโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกุนถั่วเต๋อฮาตาตูหนูจื้อนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนี่กูเตาจื้อจวนเดาเก๋กังเคพิธีกึ่งฮาตามั่วจ๋อย่าเงินทดแทนเงินสินไหมทดแทนเจ้าเรลูกโครงการกูยอโครงการภัยพิบัติแห่งชาติกูยังตั้งลู่โลหนูเจ๋กูเจ้าลูถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าอ๋อฮะตาจ้อนหนูจื้อป้อมมั่วลูกโครงการกุยอประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาลูกโครงการหนัวยูลูปังจัวจัวจ้อเป้เสงสวดเล่ากุยอไปอย่างสืบใช่เหรอยอดเลยยังจวดล่างจวดรู้อังเต้นอเจ็บกูอยู่ว่าปังจวดยอดจะหนุนรัฐบาลปุ๋ยอวบประกันภัยปังจวดจวดจะไปเสงสดเรายอมโมเต้ไปอย่างสืบเช่งนัวนอเจ็บกูอยู่เตาใจเก๋ปังจวดวิยองฮาตาประกันภัยปัวอวเหล่าเจนกูอยู่ว่ารู้ปังจวดจวดไปเสงคือเตาใจเก๋ปวดชั่วกว่าเตาใจเก๋ปังจวดกว่าใส่เกินเก่าหนอมายอจอเก๋คือปังจวดนัวนุเจนี่กูอย่ารู้ปังจวดเตวังเตเจอ๋ออย่าเตวังเตเจป้อปะนุเจกูอยู่มั่วขอญาเนาะรู้ปังจวดมาป้อต่อครอบคลุมย่อไปเจ้าร้านรู้เจกูย่อท้องเปล่าหูเตเชียวไทยหนูฮอมาจ่อวงเงินคือ
ครอบคลุมใช้ชัวนุเจยัวชักเกิงเก่ายออีแสนบาทต่ออีรู้เจยอต่อชมากรณีเบื้องต้นเอยอหาตามวดเลยยั้งโลนุเจแต่วางเตเจต่อใจเก็บปวดชัวเบื้องต้นหวอมาเบื้องต้นปุยปังจัวอีรู้เจยออีแสนบาทหวยกรณีต่อคือหาตาจัวตั้งจัวตู้โลอังเกงโลนุเจกูยปังเบื้องต้นอีเจเน่งกูยเตายอจื้อเชงบาหวยกรณีต่อคือหาตามั่วเตเก๋ปวดจั่วเอปวดจู้ซาลุนเดอสื่อเช่งล้อหนูเจจอหนูจื้อปัวอยู่มั่วจอหญ้าวงเงินอ้อล้านบาทลูกปังจั่วหนอยอจู้สื่อเช่งเลยหนูเออัวจั่วปวดจู้ซาเลยโลหนูเจกูอยู่มั่วขอหญ้าหนอประกันภัยหนอลูกปังจั่วมาวีเลยหนอเจ้าเลยรู้โครงการหนูเจจอมั่วสื่อเช่งคือหาตาเกสร้างสือลูกกัวดินโคลนถล่มโลเจอัวจวมั่วอีตูเตาปวดจู้ซาลูย่อจวนดักลูเซงจังใหม่มาเจ้าเลยลูโครงการนัวโดยเจจอหนูจื้อปวดชะเลมั่วเก๋ปังจั่วมาชะเลหาตารัฐบาลปวดเถตาตาเลหนัวมาเจ้าเลคือประตั้งกูเตาหาคือปวดเตามั่วเก๋ชะล่างนายกรัฐมนตรีเตาอัวตูจื้อจั่วมาปัวมั่วเก๋ชะล่างคือย่อชะล่างระบบประชุมทางไกลเราชื่อซูมจนดาวรู้ศูนย์ราชการดาวรู้เสียงเชียงใหม่มากู้เตามั่วตูหนุจื้อคือยอดเท่าจื้อคือยอดจนดาวรู้เสียงเชียงใหม่คือยอดนายทศพลเพื่อนอุดมราชผู้ว่าราชการดักรู้เสียงจังใหม่อ๋อฮะจอมีตุ้มยวนดักถูกคือเตาปวดจุ๊ซาเตาต่างชื่อเน่งดักขอสื่อแช่งกือยศุยอดจอคือหาตาเตาใจขอเก็บปังจวดหนอปกุเตาชะลังอัวเกเจนายกรัฐมนตรีกุนดูเจเน่งคือเตาใจเก็บปวดจวดถังมากูมั่วเก็ตูซาคือเตามั่วเตสื่อแช่งหนอคืออัวจวมั่วอีตูเตาปวดจูสารเตาปวดเจเน่งหลักฮะกูเตามั่วขอหญ้าหนอปังจวดจวเจเน่งคือเตาใจเก็บปวดจวดหนอมากูจะลุนถั่วเตาจวดไปสดเราเตาเป้าหาตาจอหนูจื้อรัฐบาลปัวหาตาปัวอัวตาปังจวดตาเถจอญาตาตาเลหนอมากูจอหนูจื้อกือยกคอปอพอคือปัวเตาอัวจอโครงการคือประกันภัยหนัวปกูปังจวดตาตาเลหอเจกูหอมมวยจรูถังเลหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลหนัวหอมาหนูยออีลูกโครงการคือสังหาตาชมเกิงเก่าเลวิยอหาตาเถาอีใจเน่งเตาใจเก็บปวดชั่วเลยมือเก็บก้นชั่วมือเก็บตูซาเจ้าเก็บจอเนยอย่างเลเตเล่งคือเตาปวดซูซาโลนุเจนุยอดตูคือฮาตาช้านอนช้าเฮาจู้หูอยู่จ้วยยีแนงเอยอดเตาตั้งสื่อแนงเหล่าห้ามาอยู่อัวจัวเจนิงเหล่าเตาใจเก๋ยัวซาเตาใจเก๋คือฮาตาจอเนยมาวิเล่นเหล่ามือจะโครงการหนัวนุเจนุกูรูปังจวดเตาจัวจอคือยอดจัวต่อกังห้ามากูหอมมือจะหลุดถังเลยหนัวจัวเป๊ะเต่าเป้าเลยนัวเอ็นซื้อมองนัวนุเจกูหอยัวตรอกันหลุดจออีช่างเก๋ลอเชจัวเป๊ะสดเราหลูกองเก๋ลอเชอัวเก๋เออีปลานุเจกูหมักเลยตรอกันหลุดมัวหลืออย่างจะหลุดถังจัวเป๊ะสดเราเต่าเป้าจวนซื้อหรอเจกูหอยัวหลุดจออีช่างซัวปังเสงจัวอีตูจื้อเจเสงกือย้อจัวลู่จอปากคาเก่าดรู้เสียงตากือกูตองเตาสุตองเตาสุต้องตัวกงเก๋เราใช้อ้วเก้มากูหาตามั่วปีมั่วจะฟวยจัวจ้าฟวยจัวนอเหล่าสังท้อนนงช่างซัวปังเสียงกือมั่วลุ่มเบหาตาดูนอตัวเหล่าหน่วยเจกุมบางเตาเหล่ากูมั่วลีป๋อช่างซัวปังเสียงหาตาดูนอตัวเหล่ากูมั่วจออ้วก็ทูฮะจออ้วเก๋เราใช้จอเป้สดเหล่าเตากงเก๋เราใช้อ้วเก้ฮะอยู่มั่วช่างนวลดูนอตัวเหล่ามั่วจอจัวอีตูตุ๊ลัวก็เสียงย่างย่อจัวดักรู้ชอมงกาเราซื้อรู้ชอห้วยเต่ารูอำเภอแม่ริมดักรู้เสียงจังใหม่คือฮาตาสร้างท้อนงอี้สร้างเก๋เราเจนุเจ็บกูมั่วสร้างหนัวมั่วจออวกก็ตูฮาฮอเอ๋มั่วจอจัวเป้สดเล่าเต่ารูกงเก๋เราเจน้องอวเก๋ดูหนอตัวเล่า

มาจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวจอกางลูมัวอีช่างลูเป้าจะลูทางจัวเปสดเล่าเต่าเป้ามันเต่าช่างลูเป้าหนัวหนูเจย้อจวนเต่าจออาหนูจื้อคือโปหูคาตาสอสอสอรอชื่อจอหนูจื้อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมการสร้างเสริมสุขภาพรอชื่อใช้ชัวเก๋

จียนเด้อมาติเถ่าหนื่อมั่วเป็งสื่อมั่วจะกลัวสารพิษย่อจะหัวคือเป้ลูกของมัวใช้มาเป้ชื่อปู่มาจ่อกลัวสารพิษหนัวหนูเจ็บหูหาตาอะฟาท็อกซินมาจ่อกลัวหนัวหนื่อย่อจัวหูจ่อหนูมั่วเป็งสื่อย่อจนเดี๋ยวจ่อเต่าคือเหล่าเส้นคือเป้มั่วสู่มอมอฮะจ่อฮอจ่อคือเป้มั่วสู่มอมอเคยเจียขวักเคยเจียตัดสื่อมาเต้เถ่าหนูเจ็บหนื่อย่อหนูมั่วเป็งสื่อหาตาตัวปื้อตัวปื้อเจเป้ชื่อปู่หนอเป้สื่อของมือใช้ซื้อเป้ชื่อมั่วเป็งสื่อคือปู่เต่าฮะหนูชื่อมั่วตุนช้าคือจูปื้อตัวเอวจัวเป้เป้าหาตาโอ้จะฮอจ้อโลจ้อเต่าหนัวโลเนื้อเป็กกูเป็นมั่วสูงเต่าเนื้อตัวปืนเหล่านึกมั่วจะกลัวสารพิษคือย่ออาฟาท็อกซินย่อจหูหนอมาย่อตาเป็กจะหลุอ้วนนอเป็นนอเลนเต่าอ้วนลูกเสือหันเด่นเด่นมองหนูเจ็บเต้เต่านึกมั่วเป็นสื่อคือย่ออ้วนจัวเป็กเต่าใจมั่วความเสี่ยงอ๋อคือย่ออ้วนจัวเป็กเต่าใจถุงม้อมาเร่งย่อจวนเต่าเป็กลูกช้าเต่าหนอมาเร่งตับเต่ามาย่อหาตาเป้อยู่วันนอโลนูเจ็บเป้ช่อช่อมัวอัวมัวสูคือเจียนเต็นเต๋เนาะเราซื้อเต้เถ่าเป้มึงเป้มึงอยู่วันนูเจ็บเป้ช่ออยู่วันเต่าเต่าเป้อยู่จะคือปู่อัวช้าช้าโลเป้อยู่มินซื้อจะรู้นอตางมาจะก้ามึงอยู่ตาสูมาอยู่ก็อยู่วันเต่าเต่าหรือเคยเจียเอก็นอช่วยตางโลเนื่อเต้มึงเต้มึงนูเจ็บนื้อมั่วความเสี่ยงคืออยู่อัวจวบมั่วจะกลัวสารพิษย่อจหูเต่าเนาะมาอยู่สู่เต่าเจงฟังเกิงเก่าเลยฮะช่วยตางเล่นเถอะจะหนูซื้อปู่เจงฮาตาเจอฮาตาก็มั่วจะมึงเฮาจะมงจู้จมงกี้โลนูเจ็บจกว่าสารพิษย่อจหูนูกูเจ๋งอาจจะปลุกมองหนอวิยหตาจกว่าสารพิษคือฮูหตาอัลฟาท็อกซินหนัวนูเยอะเท่ๆแต่อย่างคือกู้กู้หนอจะก็มัวเฮามัวกี้มัวจู้โลนูรอจกว่านูเจ๋งย่อฮานูอาจจะทรงเรียกเองอย่างคือหตาก็มัวอวชชาเจจกว่าสารพิษนูเยอะปลุกมองตัสมาถูกว่าสารพิษหนัวนูเจ๋งนูจื้อนูเท่นูเท่เต้เก๋คือก็มัวกู้กู้ล่ะนึกเจ๋งเทฮะหนูมาวิ่งเล่นเต่าเปย์อยู่เต่าเจ๋งฟังเกิงเก่าเลยอ๋อมาอยู่จู่เต่าใช้ตัวส่งหาตานึกเปย์อยู่นึกปวดตัวปือล้อฮะเตะเถ่าเอ็มเปย์อยู่ลู่เอเปย์อยู่มินซื้อจะลู่อ้วนนอซื้อเต่าสมาอยู่ก็มัวเจียจัวเต่าขอคือนงนงโลมัวเจียจัวเต่ารู้ใจคือก็ชั่วเกาเฮาตัวส่งนึกเจ๋นึกนงนึกกูมัวเป็นซื้อคืออยู่ตัวปือเต่าฮะหนูเอยอฮะตานึกนงนงตัวปือเราซื้อเตะเถ่าก็ใช้จอจอสีเต่าจอฮอจอคือไปมัวสู่เคยเจียมหมอเคยเจียนเต่าฮะจอเต่าถั่วลิสงเต่าคือไปมัวสู่หมอเคยเจียนเต่าหน่วยเจหนึ่งมัวสีเป๋าเลยโลแล้วสุดก็ปูฮัตตาตัวปูมิ้นสุดเลยหน่วยเจจะลิมอปอเจช้อนนอหนอทงกับกูแฮมัวเป็นสื่อคืออยู่อ่ะจัวไปเต่าใจตุ้มหมอมาเล่งเต่ามาวิเล่งเต่าหนึ่งกูอยู่สู่เต่าเจียงฟางเอ๋มัวจะหลุดถังว่าเก็บเป๋าจัวเป้สุดเราเจ็บปะเล่งอ้วนนอกอ้วนเห่ามาอย่างเลคือม้องนมากูปุมาย่อจ้ออาเต่าถั่วลิสงอากูมั่วจะรู้สูนมาเป้ม้องมาจื้อช่างซื้อบอกเลยจังเต้าสุมามั่วจะกูตีกูย่อกูตีคั่วกูตีมูซื้อเล่นเต่ามาป้นนอกป้นเล็กเก๋นอกเฮามาฝิ่งเต่าป้นตัวเขาจ้าโลแล้วป้นกูเยอะเจ้าเยอะเต่าเฮาเจ้าเต่าเราหัวเส้นคืออยู่มดตัวมอมอนเต่ามาเป้มงหนูเจ๊เต่าขนมาจื้อช่างเชิงเบาตื่นเต่าชูมาเขาเขาจ้าหาจู่เขาจ้าหนูเจ๊เป้ชัวเล่นชัวตัวเขาเต่าเจ๊เป้เขามั่วสู่เป้สังหาตามั่วสู่ขัวเขาจ้ามั่วซักขัวจะรู้สู่มอมอขัวเขาจ้านุต้องสมาเป้ชอบอวนเตาเข้าใจเหรอฮะจังเป้นอดเจ้าต่างเจนเด๋มองนิ่มหอยยศตัวปู่เตาละสื่อมั่วเป็นสื่อมั่วถูกกลัวหนัวเตาฮะถูกกลัวสารพิษหนัวเตามาวิเลนเต้าหนูเจ๋จะหลุดถังโอเคเป้าเลยหนัวจัวเป้สดเลยเตาเป้าเอเป้หอยยศเตาเจงฟังขอนเตาฮะอ๋อเอจวนซื้อหนัวหนูเจ๋กูหอยยศมั่วฟัวจวดเล่นนั่งกึ่งย่อจวนพังเขาเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดถังจวนซื้อจัวเป้สดเลยเตาเป้าแม่ย่อจวนหนูหนัวแต่พังเขาเต้หูเต้เฉยไทยจ๋อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเล่นนั่งกุ้นถั่วเตาฮะเลยหนัวฮะตาม่วนนั่งย่อจวนไปเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยและอ้างมั่วเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่หนัวเฟ่งเต้านั่งยลู่จัวลู่เสงตากลู่เสงกำแพงเพชรฮะลู่เสงเพชรชบูรณ์มาย่อจัวนู่หนัวเต่าฟัวจัวจ้ากูอย่าย่อจัวกูยังเล่นเต่าเนียงเก่าอี้จูเนียงเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจัวกูย่อจัวกูยังเล่ไปเจ้าไปจูไปเจ้าเจ้าองศาฮะมั่วจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจู

19กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะหันซื้อเลยหนัวหาตาเจ้าฟุ้ยจวนทรงเลยหนัวหนูเจ็บหนูยมมั่วจูนูหนัวมึงจูนจวนนูติเก่าช่างลูกเก่าลินดูหนัวหาจูนเดินั่งลูกคือยลูลูหนูเจ็บพังเก่าเต้เฟ่งเดาอยู่ลูจัวพังเหนือตอนล่างจอเซ็งคือยอดจัวพังจังจังเต่ามีนซื้อฮะนุติเก่ายี่มึงจูนุติเนงเก่าหนูเจ็บกูเจ๋งลูนั่งฮะต่อชิมานั่งเจ้าจอมีนซื้อหรอยอดจัวเก่าจูไปเจ้าเฟ่งปวนเดาไทยแกลอังเหล่าซื้อมาฟัวจัวเต้เท่ากูปีหลงเป้าเหล่ามั่วจอจัวจ้าจัวนอตัวมาสวดเล่าใช้ชัวตุเข่งตัวชงหอเอมีสวดเล่ายอดจัวลูจอตือยอดจัวลูเสียงตือเตะเฉลตือซื้อฟัวจัวชงได้จ้างสาวต้องเต่าฮะเดาสุต้องตัวกงเก๋หล่อเจ๋ทางเปะเต่าจนดังดูสุต้องจัวฮาลุมองเต่าลูเสียงจังใหม่เต่าเดาตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สุต้องคือยอดสุนซื้อไปอ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างฮะสาวต้องเต่าคอมเมนต์ตัวเต่าจอจะหาจอพ่องยืดกันยอดจัวหูเพจแล้วชื่อจอพ่องยืดกันยอดจัวหูต่อๆมีกุมมาเป็นสื่อคือฮาตาสาวต้องเต่าทางเปะตัวเต่านะเอปลาหนูเจ๋กูมังเล่จอกันลูชายจอนต้องเต๋อกูไม่สดเล่าสาวตัวกูมาจอกันลูเต้นต้องเต๋อจวบเป๋จ๋อหนักจุกตีนิ่งจังพงอยู่สดเล่าเอ็นซื้อมองนัวหนูเจ๋กูยอลูจออีช่างลูจ้ามากูยอลูจออีช่างลูจ้าจวบอีตูหนักเจ๋กูเต่าทอตัวทอใช้มินจุดเต๋อทองหอยอยอยเก๋จวบไม่เต่าอยอจออีช่างลูจ้ากูยอป้อชัวเสิงเฮาอีช่างลูจ้าจัวอีตูน่ะเจ๋เสิงมงลีย้อจัวลูชอนตงชัวดักลูเสงจังไห่ก็ทอตัวก็หาตาสังทอป้อชัวเสิงเฮาเลยลูจ้าจังตือละเตาหนูเจ๋กูมั่วอีช่างคือยอป้อชัวเสิงเฮาจังลูจ้าคือมั่วลุงเบหาตาจัวตู้ตรงมากูมั่วช่างหนัวมั่วจออวกก็ตูฮะมั่วจออวกเก๋หล่อเจ๋จัวเป้สุดเล่าลูนดูก็กงเก๋หล่อเจ๋น้องอัวเก๋เอี๊ยปลากูมาจ้อการหลุดเต้นต้องเต๋อจัวเป๊ยจ้อนะจะกูตีนิ่งจังพงอยู่สดแล้วเหรอ

花，才能累也能都能够你愿意要么在路乱后为自己宁下几人干到不了

0: มาลูชเฮากูใช้ใช้เกินเกาเลยตื้ออยู่ตั้งเหล่าฮะชัวกูยังเล่อ้อนาทีเหล่าซื้อเจกูฮอลูเต้นต้องเต้นดอกเป๊ะจ้อนะชัวกูที่นิ่งจังคือเมอาจึงสองต้องเต้ตัวอ้อมากูว่าช่องดาวชัวตูวิ่งยาวเปมิกาก็กูขาดตัวหาแต่ยอดชัวดอกลูสวนกุหลาบโรแมนติกชิดขอบฟ้าฟูจัวจะช่องเห็นเลนมาอวดช่องดาวคือขาดตัวฮอมายอดชัวหน่อยไม่รู้สวนกุหลาบมาชมเก้าเกิ้งเก่าเลยอ๋อมาพี่กูติดตามเมลูสวนกุหลาบฮะอ๋อฮันซื้อมองยออีแรงพงยือชื่อลุ่มเบฮาตาอภิชาติก็กูฮาตาก็อัวเต้เนาะจู่อำเภอเวียงแหงจู่เลยกูใช้มันย่าอยู่ยออำเภอเวียงแหงอ๋อกูวิยอฮาตาก็เช่าตัวเต้ถ้ากูหญิงชื่อเต้าเต้ใช่ไหมกูสั่งฮาตาย่าอยู่ยออำเภอเวียงแหงเอวช่องเต้าคือปังจวดเชิงกลางดูสุดต้องจวมฮันซื้อมองยออีแรงจื้อเจ๊เสียงห่างเนาะจู่ลู่ชอปังแก้เชียงดาวแต่รู้เสียงจังใหม่กุนเต่าสุดต้องขาตัวหาตาเนาะจวนแต่ไม่รู้ชอมาฟัวจัวกูปีนอหลังฮานหัวฮานจื้อมองยออีแรงพงยือสือลุ่มเบหาตาสายสุนีก็กูหาตาเนาะจวนแม่ระมานฟัวจัวกูจะร้องกังเก่าเลยฮามาอวดจอมเต่าอ๋อเจรู้ชอเฮาตั้งเล่าเจกูจอมัวดูสุดต้องจัวฮาลุงมองแต่รู้เสียงจังใหม่หูเตะเขียวไทยจะรู้เศร้าบอกเลยหนัวเหล่าซื้อเอี๊ยจังจอมดูเถ่ารู้ชอเฮากูยังเลยเกาช่างเต็งจูเกาหยีเต็งมังจะกั้งลุนซื้อหนักรวมเป้าหญ้าจัวรู้ชื่อเหินเด้อเจกูสองบอกเลยหนัวเหล่าซื้อไปมังจะกั้งลุนซื้อซื้อตัวอวดจอมดาวสุดเลยย่อชอง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบถึง130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570 และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกของไทยกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ใน
7: ระบบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวัตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
8: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เสด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

雪花不来花花阿姆萨阿我李苏我路子的话做不来我阿我李苏我把嘎咕我们呀斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้ายี่เวลายี่เหงี่ยี่จีโมเบญานาทีเนื้อควายเนื้อเนื้อเชื้อแน่แน่ฉุบมือควายจีโมมะเขือจ้าลีมือควายหัวมือ

社会不来好话啊，你呢出没花你见没啊，我李叔母独自的话做不了社会吧啊，我李叔母把家姑路公没让他进买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดจ้างาแน่ๆบ่คือสมควญีจิโมมึกคือจังโง่บ่ยะคือลีโมควญีหวามุทีนี้ดูจะชอบงาเอาลิสงนั้นนามาตื่นนามาบ่ยะคือหีกางาหีช่องทางจั่วยูทิกับไประบบวิทยุไงยี่ครึ่งความถี่งูปัญญาที่ตัวลิฮยาชิตโชวาจูญญาคือที่ดูเราง่ายยี่ระบบก็คือระบบ AM อาทิตย์ปัญญาที่กางปัญญาเธอฟิสบัวไงที่ไลฟ์สดจะยี่เพงูปัญญาไงยี่เพยี่มือเนี่ยคือสวทจุดเดียเชียงใหม่อาทิตย์ปัญญาAM 1476ทีเลบูญะเฮดลังอะชัวบะอัมมาว่ากุปติตาดังบะญะเฮงะอะวะทีเลกุปติตาดังอะทีญะเฮอะวะซุซุแพอะวะเชฮอทีเลญีเกิงะกอลแลกุชะทีเยชัวงะนิเมทีญีงโอบะญะงะอะวะลิโซอะบาอีเฮียญีบะญะวะเฮพารากะนิเมทีญอมญะเฮกูฮาโชญีนี่มีที่นี่มาคือเขื่อนยังไงอันไหนเนี่ยยุคโขนี่ตัวนี่จะโชคโคเอาท้ายอาบางวันเป็นยังคือชื่อฮะชื่อฮะชื่อหวานเนี่ยนี่มีที่นี่มาคือนาลี่ยังไงวันพฤหัสบดีที่15ไงเดือนตุลาคมไงพศมาคือ2569ที่คมมาโง่งามเชื่อความวันนี้เนี่ยคืองานั่นแหละคือที่มาปีมาคืองาอาทิตย์ที่เลยสุตาจินเชียงอาทมายาสนงานตำรวจคือธรรมทะเลแจ้งเตือนอยู่ฝรั่งอ่ะอามือสั่งงูไม่ยาเธอเอาทีกาทีวาเฮอลำมาซื้อสู้ดวงมาซื้อที่ลีเบชังอ่ะเบชังมองงูไม่ยังกว่าเอาบาปชาชงไงเอาอีบาทมาค่อยยีอีบิวดื้อยังกว่าโปรไฟล์วังอ่ะเอาอีบิวโปรไฟล์ยังมาถ่ายเย่บุตรงานนุ่นที่ลีพายเย่งูไม่ยาอักขึ้นมีความเสี่ยงอ่ะอาคือทีลิมีเชียบริษัทงานอาชีพทีลิบงบัญญานุนุยกว่านุยบาดดื้อยังไงนุกว่าฟิบวานุโปรไฟล์นุยบีทีลิยังงบัญญาอาวุยบาคนแนวบัญญาคืออาวุยเล่บาประชาชนไงมาคือสื่อสารสื่อดังว่านุวันเดือนปีเกิดงานนุยมือชุดสมหาดาชงานที่นุที่อยู่งานนุที่เทพนุที่เลพยิตั้งงบัญญากลุ่มมิชาชีพไงธรรมายาโมลิบะเฮียหนุยข้อมูลมาแต่ยิ่งยังอ่ะแต่ยิ่งยังอะไรยังงูเป็นยังไงยิ้วถิ่นมังงูเปิดชิงเงินมาเฮส่งลอยยาชิงเงินบัญชีธนาคารที่เปิดชิงเงินมาเฮส่งลอยยาชิงเงินยี่มาถิ่นมังงูเป็นยังเฮบัตรเครดิตไงที่เปิดชิงเงินสามมาถิ่นมังงูเป็นยังเฮหนุยบัตรมาแต่ยังกว่าจ่าซื้อจำมาวัวมังงูจากที่มาฟังมังงูเป็นยังจังกว่าถูกกฎหมายยังมายังเคยเทเช่นนู้นจังกว่านุ่ยบัตรมาเต็งยังกว่าถูกกฎหมายชดวงอ่ะจากสุจามาที่ชี้ผ้าวงไม่ยังถึงมาเหอะสอนเลยช่องอ่ะที่จะทำมาช่องเบ้งไงวุ่ยบัตรมาเต็งยาบัตรเครดิตผ้าผ้าปุ๋ยยังงูไม่ยังคือไงนุ่ยบอกว่านี่จะสุจามาฟังมาที่เรื่องลู่ยังมังอ่ะที่หัวยิงงูไม่ยังคือไงวุ่ยบัตรมานุ่ยบิวดึงยังกว่าFacebook มาแบบอะไรตัวแบบนึกว่าโปรไฟล์ยูบีชิโกชิชิยามาถ่ายเย่บุตรงานบางเฮอันตรายไม่ใช่ไงยิ่งมาถึงมังโง่ไม่ใช่เฮมิชาชีที่พูดมาไงรัฐโทฟลังยังไงในรายข้อมูลที่เรียกตัวสอนแชร์ที่แบงก์ไม่ใช่หนูบัตรมาดื้อยิ่งกว่าฟิบูว่าที่เรียกโปรไฟล์ที่เรียกตายาที่เรียกกุญญาที่เรียกตัวสอนเย่ไม่ใช่ไงที่ยิ่งยากในเรื่องว่ายี่ที่เราวางงอเลสูที่เรียกจ่ายกับกุเลกกว่าเป็นยังเชื่อของแกโน่โปรไฟล์นี้บัตรมาดึงยังโน่โปรไฟล์ที่ก็ตั้งไม่ใช่ธรรมคือโน่ตัวจวะที่ไม่ใช่คือยี่ปอบังงาเป็นยังไงแบบโน่ยี่ระวังกุเลกว่าที่เรียกว่าเป็นยังไงอีธรรมยาญาเจ้าหน้าที่งูหนุญญาที่จะพูดกับชิสุเป็นยังไงอีธรรมคือจวนเชื่อของแกมาคือจำมวยเชื่อของแกมือสายยิงโง่เป็นยังคือนั่นแหละมาที่เรียกทุกฟลันยังไงโน่ว่าโปรไฟล์บัตรนี้บัตรมาเกิดร่างอ่ะ
哎，不要和这里搁到不要和要多少一年和，比如说农村上班的那呀啊，来说哦，一来往这里接个这里福报，我不应该这么和这里啊，托付了做些个，啊，这里这个的我们要和我们是不是啊？我一把和你和一把推荐过 profile， 啊，这里搁到不应该这个不要啊，我一把怎么和啊，一把做几啊，一把。啊，琢磨和说了这里世界不宁和，还是去做些个。啊，我把琢磨你说了这里世界些话呢，我这一部得你个肺部我老也蛮多，啊，这你个 profile 也蛮多哦，他们太硬啊，他们和去呢，俺得来呀，面前不容个咋比划了，从么哈说他像我别过来用个，没想起他妈呀，啊，泡沫里边个，他妈等你和这里嘛，他们也嘛和这里给那边你他妈和亚这里见豆腐来说个，啊，这边我们讲个，啊，嘛和啊，我这左边我小花纹呀，嘛是说了这里。比嘛啊，比话嘛，这里怕也不和太爷不人啊，怎么怎么啊？比嘛个这里讲得样啊？啊，天爷啊，他妈太邪和啊，他妈四大金山，为什么我们要和啊呀？审判员、ตำรวจแห่งชาติเขาทำอะไรเจนเตยร่างอ่ะอย่าเบลามองว่ายังไงอ่ะมาเหอะจามโมบุรุษอ่ะเมื่อข้าเมื่อคือยี่ข้าอธิญเหอะอาบับเฟอร์เหอะอาเมียวะจากโกจากโกไม่ใช่สมัชเปอร์เปอร์เกอไม่ยังไงชาวคนอ่ะอุติชิฟามัวงูไม่ใช่เหอะอามาเหอะแต่กับจานีอาแต่กับกุญย์บุรุษอ่ะอาจจะปีว่ากลุ่มมิจฉาชีพักเลี้ยงโง่เป็นยังไงเอาที่เรียกว่ายิบเอากว่าตับเทปเอาเวลาสุดาวูจะหามาว่าขาไปพินิจเจมะอาฟุบัดดีเจมะกุลิคือจามาที่เรียกน่าบุรุษงามอาที่เบี้ยมันยากกลุ่มมิจฉาชีพนั่นต้องฉีพับหมอนเป็นยังไงยากที่เรียกว่าเบี้ยงเป็นยังทำไมคืออาลียังไงคือถิ่นเฮาปัสเซียคือมิจฉาชีพบุรุษงามยิ่งว่าถึงบางโง่เป็นยังไงมิมากว่าตับเทปเยี่ยมมันก็ไม่เคยโนประสบการณ์คือจุมาชีบุรุษงานโนมือยิ่งกว่ากุลายจัวยิ่งจุมาคืออาชีพสมัชชีบุรุษงานยาพิจารณามากบุรุษงานที่เนี่ยคือวีซ่าท่องเที่ยวมาค่อยเนี่ยคือโนที่มือที่ได้ยี่ยินหน้าเป็นยังไงที่เป็นเช่นที่ถึงบางงูเป็นยังคือในรายยี่อามิชที่ได้ยี่จีเช่นไงภายในงอนิเมสันในวันยิ่งชาที่ได้ยี่เป็นยังคือที่เรียกว่ามิชชาที่ได้ยิ่งจะมาคือที่ปวดหัวจ้ะน่าที่ชีพพยพหมอพยิจงโอบันยังอ่ะมาคือถัดจีจ้าบุรุษงาอาทิตย์เหยียบมือควาดมันยังคือมือคือบ่ห่ออาคือเนี่ยยี่ข้ามาวเหงออาทิตย์เหยียบวัวคือน่าจะคือจ้ะปีความโน้มคือยี่ฟังโอบันยังคือโอเทียที่เลี้ยงอาทิตย์เหยียบติดคู่พับบิลางโอบันยังยี่บนหน้าเหงอติดคู่เลยซึ่งเปียที่เลี้ยงเกือบไม่ใช่ไงอาทิตย์เหยียบนึกจากกูไม่อยากให้สมัครเชื่อช่วงไงน่าที่ชีพพมัวงูไม่อยากไงมาเนี่ยคือจำโมฝาตาทำไมอยากคือกลุ่มมิจฉาชีพถิ่นเฮาไปเสียงานอาทิตย์แบงงูไม่อยากนุพยืงงูไม่อยากไงนุจิกันเนี่ยอะไรลีกินแรงไม่อยากไงยิ้วถึงมาไม่อยากในอะไรพลาสปองไงนุเพียที่เลยยื้อสารเสียงไงนั่นมันเกิดไงยื้อยื้อเสียงไงอาทิตย์นี่แหละขู่ยังมังไงนะฟุตบอลควาเจมะมังไงที่นั่นคุณดูยิวแต่เจมังไงกว่าประเพณีเด็กตุ้ยไงว่าประเพณีเงาะที่ชีอาวุธคุณดูไม่ยิวแต่เจมาดงเงาะที่เนี่ยคือจากวันจะบาดเจ็บฟุตบอลดีเจมาดงเงาะจากเด็กเราบ้านนู้นชิเพลย์เพลย์ดื้อเนี่ยคือว่าลัดโซพิการชีวิตลีเจมาคือจงอ่ะที่นี่นี่แหละกว่าโนคุณดูคุณมีคือจะพิจารณาโนเชื่อห้าดอกไม่เคยไงโนนุกูดูคนนี้ว่าไงนุยิมันเบเฮมันบางวันยิ่งตามเบเฮติชิวที่วิวจามือกินนั่นเองอ่ะอาทิตย์บ้างไม่เฮติชิวพ่อผมไม่เคยมาเคยเนี่ยคือยังไม่เคยขามนุษย์มาเคยที่กินนั่งอ่ะอาทิตย์บ้างยังชอบว่าไงมาเคยตัวเนี่ยจามโง่ไงพี่ว่านาที่ชิวพ่อหมัวพัดจิตสงโง่ไม่ยังเคยถัดจิตจางอ่ะฟุบะอาเมียสว่าเคยมีข้าดูอาบับฟิวว่าดูงอจากกูดูก็สมัครชีวิตยังไงอาทิตย์นี้คือวันยี่เป็งผมไม่อยากคือเหนื่อยไม่อยากคือชื่อกูมันดังอ๋อนู่นห้องแอร์คือวันเย็นเป็นยังไงอาบับเฟอร์ดอกอ๋อบนหน้าดอกคือสิ้นปีแบบที่เรียกว่าเป็นยังไงมาคือจำมองง่ายจะมาคือยาสถานการณ์ต
但我这里见对弗朗啊，比换他的是，怕这种我们也很啊，啊，忙也很，他就找不到啊，怎么和他妈比嘛这里啊，实际上啊，啊，这边我们也想问啊，阿姆萨和木瓜的话，那哪样啊？阿他们管那个样子不画的话，去了光啊，阿我喜欢他啊，每天一回来那家送啊，听他去了我啊，他一陪我念木瓜的弗朗，说他和画画啊，这边和木瓜的画的难啊。

Ati nyi nga shokho nga thama te shokho thama pi ma nga ati thama sata chin shap. Vì thama ngô bà nhà rương kai tua nga à mà hờ thì lì sata ngô bà nhà vô hờ thì lì giam mô đu dô xe nga. À thì bà ngô bà nhà vô à bà ma nga à vô chung mô khư nga à vô thì lì phá bà giả lê ngô bà nhà nga à vô giả nguyên giả xe à vô lì bà lì mà thì lì pi ma hờ thì lì bẹt tà nga. Thế mà ngô bây giờ thay ra chân mày à nhiều ngày thay ra thay mà thì để trên tờ phần lắm. Thế mà thay ra phần năng ngàn à khai mưa thử bộ rồi ngài. Thay ra thì vô mà ngà. Thay ra thì vô mà ngô bây giờ qua khu hiệu à ngài. Thế rung riêng mẹ ai bây ngài. Em qua dưới những hơi thư dẫn ra là qua sẽ kè này chứ xỉ. Sẽ kè này dùng ngô bây giờ hơi qua dưới xin à dưới xin bởi chứ xỉ ngài. Qua dưới bây giờ à, xin phí bộ rồi ngài. Xin nhìn mà ngọ để mà bự như qua à kén call center là thì đi từ khoa vụ tỏ xin nghe à qua sẽ kén này về thì hơi à qua với bà tại đây hơi từ ngã tham gia nhà hội ngàn khai mở thử bên đây là à hiện nay thì đi gặp à yêu một cha thì đi gặp bên nghe à vô giờ nếu bây giờ hơi à xin mà xin là ngọ à số thì đi số là bây giờ thì đi về bây giờ à thì đi chúng ta sẽ nghe à bây giờ à vừa là sẽ kể na gì ngọ thì hờ với bà ta là cứ đứng như cứ y xin thì được bự rồi sẽ nghe à bây giờ qua với xin à với mình khoa nhí xin bữa mà ya thì khoa qua số à kén call center kén sẽ kén mơ thì là số mà khá số là qua như nhiều vụ tỏ sẽ nghe vì thế mà ngô mới nhận à số thái bây giờ à vô dần nhờ hơi xin sẽ nghe thì được chú ý mà hơi chú ý nghe à thì bây giờ mừng xa ya cho nó thì số nhà mừng luôn à bây giờ thì ya พนักงานไงอาจจะค่ายมือถือไงหูสือคูบิโอเฮมสัญญานิสุโคที่ดีเบื่อเบื่อเฉยไงที่ดีเบื่อเฉยไงอาทิตย์ขวานิงโง่เป็นยังเฮมสัญญานี้บ้างไงอวบคุณแง่เยี่ยมบ้างไงอะไรกว่าเยอะเฮงไงอวบที่ดีจำโมต่างไงปีขวานี่ละมันเสียเงินล้านยิ่งคนนี้หน่วยงานกุลีก็เป็นยังเฮว่าที่สแกนได้จะมาอวบปฏิเดือดดื้อจะมาคือทักกือเดือดทักกือเยี่ยเชี่ยขวานไงนอร์ดิชมาซื้อมันแน่ใจยังไม่เห็นว่าชูชูมีนั่งไงคู่ผาคู่มาที่นายนี่ที่เรียบง่ายว่าโซอิสุมาจากโซเอาคู่ให้ไล่ที่เรียบลำมันเนี่ยคือมันเนี่ยคือถัดอยู่จากถัดเย่บุรุษงานมาคือถึงมาที่เรียบปีมาที่เรียบเจนเตียงง่ายอธิบายว่าบางมาอยู่สูงว่าชูมุปะเฮงง่ายว่าจานนี้จะเชื่อที่เรียบปีมาที่เรียบเบต้าง่ายปีควาที่ชีพามัวพายีหลังมันเนี่ยคือถ่ายเย่ง่ายถ้าเกิดอันนี้ว่าคู่พ่อเข้ามาที่นี่แบกหัวถ้าตัดช่วยงานทำมาก็ถึงมาทีเดียวปีมากทีเดียวเจนเตอร์ช่างง่ายชัวร์ป่ะอาทิตย์แบกก็ไม่ใช่ช่วงง่ายนี่เนี่ยคือนับปีมากมาคืออาทิตย์เรียกจวงง่ายอาทิตย์แบกจ้ามือเขื่อเจ้าง่ายถือลีโม่ควายงัวมัวถือควายมูลควายช่วงง่ายนี่มีนี่เนี่ยง่ายที่เราบอกรายการลิสุงโง่พอควายเชื่อกูประกาศกูโง่ไม่จะท่าจิ้มมาว่าด่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทะเลแบงก์ถ้าโดยมายิจิบก็คือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์ที่ด่างงานอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ใช่ช่วงงานอาวุธสุดท้ายวิชาทะเลนิ่งเก่งไงถึงการทบแบงก์ก็ไม่ใช่งานอาวุธยิ่งข่าวยิ่งโดดทะเลมาว่าตัวนี้มาสู้ก็ไม่ใช่คือมือฆ่าบ้ายิ่งใช่ไหมไงทะเลติดต่อยามาคือโจงอาทิตย์เยซูยาจะมาแจกโรงงอสแกนได้จะมากุลียีจะไม่ข้อมูลเดียวมั้งมาคือทักเย่งมาสแกนยี่เบอร์ละชัวเบอร์มาคาสุงะขึ้นยังที่เรียบเกินเงี้ยว่าคือที่เรียบละมาขึ้นยังอาทิตย์เบอร์ที่เรียบซื้อตั้งโง่มันยังไงปีขวาวันละพัชจงไม่เหงาไงมาคือทีเรียบจำโมฟ้าตาบรงงานทำมาที่เรียบปีมาช่างงามอาทิตย์เบอร์งะนั่นละคือคือบุโมชของงานเบอร์จ้ามันคือจ้างงะลิโมความนี้คือหัวมัวตัวความมือและความง่าข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูปรินท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเกมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูปรินท์